0: สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: ผู้นำสหรัฐระบุกำลังเริ่มการเจรจารอบใหม่กับอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากการเจรจาไม่สำเร็จสหรัฐจะโจมตีอีกครั้งการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลบัตรเทวดานพเคราะห์และเครื่องนมัสการไว้พร้อมส่วนที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรพร้อมด้วยพระกรรณดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาสังทักษิณาวัตรพระเต้าทองเกลี้ยงพระเต้าเบญจคัพพระเต้ากลีบบัวยอดเกี้ยวพระเต้าศิลา5ห้องและตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษากับตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลและเครื่องนมัสการไว้พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถบรรพชิตจีนและยวนรวม20รูปถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสัมมธรรม5รูปทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์เสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานราชสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงศีลพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้ว เสด็จลงพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา12นาฬิกาทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดอันหนึ่งเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาการแต่งกายเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรแต่งชุดสุภาพเย็นบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระราชทานราชสังฆวัตถุพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายนพรัตน์ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิสถานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตวภาสิทธิว่าสักกัตตวาสักกโตโหติครุโหติสักคาระโววันนกิตติพโตโหติโยมิตานังณทุพติแปลความว่าบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการรัชนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นวิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัติกาลเทอญ
1: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงจากนั้นจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินส่วนช่วงเย็นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 17:30 นและ 19:29 นที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้งในส่วนกลางณท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดรวมถึงในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 19:25 เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819-891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์นับแต่เสด็จขึ้นดำรงสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรโดยพระราชทานความช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำแก่ราษฎรที่ขาดแคลนปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริในรัชกาลก่อนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและขยายพื้นที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางทรงปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการจัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันในด้านการศึกษาได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศมาตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารผ่านโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือทุนมทสและทรงติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานนั้นสำเร็จลุล่วงด้านการต่างประเทศทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชอาณาจักรไทยมายาวนานถึง340ปีในฐานะที่ทรงเป็นนักบินและทรงเป็นครูการบินของกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตรกระบวนการผลิตการประกอบชิ้นส่วนและการทดสอบเครื่องบินของบริษัทแอร์บัสหน้าศูนย์ส่งมอบอากาศยานของบริษัทที่เมืองตูลูสในโอกาสนี้ด้วยเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าประสบกรณิกรชาวไทยไปตราบนานเท่านานเช่นสินสมเนียมรายงาน
4: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One เมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเนื่องจากฝ่ายอิหร่านต้องการเปิดการเจรจาเพราะเผชิญการโจมตีอย่างหนักมาโดยตลอดซึ่งคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเตือนว่าสหรัฐจะกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จด้านนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินการผ่านคนกลางและอิหร่านไม่ได้ละทิ้งแนวทางการทูตอย่างไรก็ตามการที่อ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการเจรจาถือว่าไม่เป็นความจริง
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าเขาจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้นำทั้งสองประเทศก่อนที่การเลือกตั้งใหญ่ของอิสราเอลจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้โดยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูลดลงอย่างต่อเนื่อง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา18เดือนแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา3ปีในข้อหาให้การเท็จระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2565โดยนายยุนปฏิเสธว่าไม่ได้แนะนำทนายความให้แก่อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและไม่เคยพบกับหมอดูชื่อดังรายหนึ่งอย่างไรก็ตามหากคำพิพากษาได้รับการรับรองในชั้นอุทธรณ์พรรค PPP ของนายยุนอาจต้องคืนเงินสูงถึง 39,700 ล้านวอนหลังได้รับเงินชดเชยจากการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งนี้ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งของเกาหลีใต้พรรคการเมืองจะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจากรัฐหากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งแต่หากผู้สมัครถูกตัดสินลงโทษจนทำให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะพรรคการเมืองจะต้องคืนเงินชดเชยทั้งหมด
1: นายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียสั่งปิดโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบโนผู้นำอินโดนีเซียไปแล้วอย่างน้อย833แห่งทั่วประเทศเนื่องจากโรงครัวเหล่านี้ไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามกำหนดหลังมีปัญหาด้านสุขอนามัยอาหารเป็นพิษคุณภาพอาหารที่ไม่ดีและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการซึ่งโรงครัวที่ปิดถาวรจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกต่อไปนายซูดาโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียจะยังคงได้รับสวัสดิการอาหารต่อไปโดยจะเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งไปยังโรงครัวใกล้เคียงที่ยังเปิดทำการอยู่เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของโครงการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก TBL 2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับที่เก็บชัยชนะมาในเกมแรกเอาชนะคริปโตครอปบ้าเชียงราย88-70รวมผล2เกมไฮเทคชนะ2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับรอบชิงชนะเลิศระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับจะพบกับ TGA บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันกันในวันที่1สิงหาคมที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพเริ่มเวลา 16:00 น.ศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยแชมป์เหรียญทองในปีนี้ตกเป็นของทีมชาติตุรกีหลังเอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้3-1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2โดยการจัดอันดับโลกล่าสุดของ FIVB อิตาลียังครองบัลลังก์มือ1ของโลกแม้จบเพียงอันดับ3ของรายการขณะที่ตุรกีขยับขึ้นมาลังอันดับ3ของโลกส่วนทีมนักตบสาวไทยที่จบอันดับ14เนชั่นลีกขยับขึ้นมาอยู่อันดับ17ของโลกหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมทุกการเอาชนะทั้งบราซิลแคนาดาและบัลแกเรีย ขณะที่รัสเซียกลับเข้าสู่การจัดอันดับของ FIVB อีกครั้งและขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9ของโลกพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและน้อมนำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและวงการกีฬาจักรยานของไทยซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติพลเอกเดชากล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่พระองค์ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจักรยานมาให้แก่สมาคมรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละปีสมาคมกีฬาจักรยานได้ขอพระราชทานพระบรมโอกาสนำนักกีฬาที่ชนะเลิศเข้าเฝ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่นักกีฬาจากพระหัตถ์หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์พระราชทานถ้วยรางวัลทุกครั้งพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ในช่วงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 13.22 นาฬิกา 22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.48 นาฬิกา 48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.47 นาฬิกา 47 นาที
7: 1 นาทีกับกปท.ขี้นกมีกรดยูริกเป็นส่วนประกอบหลักมีความเข้มข้นสูงสามารถกัดกร่อนชั้นเคลือบสีรถได้หากปล่อยไว้นานคราบยิ่งฝังลึกและความร้อนจากแสงแดดจากเครื่องยนต์จะยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้ขี้นกละลายลึกขึ้นกว่าเดิมควรทำความสะอาดทันทีเมื่อพบเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้นานหากในรถมีขวดน้ำให้รีบราดน้ำจนขี้นกอ่อนนุ่มและเช็ดเบาๆด้วยกระดาษทิชชู่ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือฟองน้ำเพื่อลดโอกาสเกิดรอยขนแมวควรสังเกตให้ดีก่อนจอดรถใต้ต้นไม้สายไฟเสาไฟฟ้าบริเวณพื้นถนนมีร่องรอยของขี้นกเป็นจำนวนมากหรือไม่และถึงแม้จะเปลี่ยนหรือย้ายที่จอดรถแล้วนกก็ยังมีโอกาสขี้ใส่รถอยู่ให้รีบล้างทำความสะอาดเพื่อปกป้องสีรถของคุณค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพุทธพุทธเขียนพอพานสารอุทอธงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่3ข้าวแช่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญอีกหนึ่งอย่างที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยในอดีตข้าวแช่ของชาวมอญเป็นอาหารสำหรับบูชาเทวดาเพื่อขอพรให้มีทายาทสืบสกุลเวลาต่อมาจึงยึดถือเป็นประเพณีทำกันเฉพาะเทศกาลสงกรานต์แตกต่างจากปัจจุบันที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นอาหารชาววังและมีอยู่ทั่วไปการหุงข้าวแช่จึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่มีขั้นตอนซับซ้อนทุกขั้นตอนในการเตรียมข้าวแช่ล้วนต้องประณีตพิถีพิถันเครื่องเคียงข้าวแช่วัตถุดิบบางอย่างต้องเตรียมล่วงหน้านานนับเดือนเช่นปลาแห้งเนื้อแห้ง
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพรหมินทร์กันทยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชโลธรจัญญาอ่าน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท านผู้ฟังครับวันที่30กรกฎาคมนี้เป็นวันเข้าพรรษาหลายคนตั้งใจจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยการลดละหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสียจากปัญหาการดื่มแล้วครับเช้าวันนี้รับฟังรายละเอียดการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความปลอดภัยบนท้องถนนจากนายพรหมมินกันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
14: สวัสดีค่ะคุณพรหมมินผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
15: ครับสวัสดีครับ
14: ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยค่ะการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะในมิติของการลดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียจากการดื่มแล้วขับอะค่ะ
15: ที่จริงแล้วถ้าพูดถึงองค์ความรู้ผมคิดว่าสังคมไทยน่าจะได้รับข้อมูลมานานพอแล้วนะครับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็มีความรุนแรงขึ้นทุกวันนะฮ
14: ะ
15: ทีนี้ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยโดยปกติแล้วสังคมไทยเราก็ให้ความสำคัญนะฮ
14: ะ
15: ในการที่จะลดละเลิกทั้งอบายมุขรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะนี้สำหรับคนที่ดื่มมานานดื่มมาอย่างประจำเนี่ยก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะฮ
14: ะ
15: เนื่องจากว่าร่างกายที่ผ่านการใช้งานมาตลอดทั้งปีเนี่ยก็ต้องมีการพักผ่อนหรือว่าได้หยุดได้ฟื้นฟูบ้างนะโดยเฉพาะอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกำจัดพิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือตับนะฮ
14: ะ
15: อันนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าเป็นช่วงการพักตับอันนี้ก็คือเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่มีแต่ตับนะฮ
14: ะ
15: พวกอวัยวะภายในเป็นไตเส้นเลือดระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างสมองเนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเซลล์สมองจะถูกทำลายอย่างต่อเนื่องนะฮะเราจะเห็นหลายคนที่ดื่มมาอย่างยาวนานแล้วพบว่าท้ายสุดมีสุขภาพที่ย่ำแย่จบด้วยมะเร็งตับเราเห็นคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายนะฮะทีนี้ในมิติของสังคมผมคิดว่าวันนี้สังคมเราได้รับผลกระทบอย่างมากเลยครับยิ่งถ้าพูดถึงกลุ่มที่ดื่มแล้วมาขับรถเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มที่นับวันจะรุนแรงนะตอนนี้มันลุกลามบานปลายไปถึงกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มด้วยคือวันนี้การดื่มสุราไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วนะครับเป็นเรื่องของส่วนรวมเนื่องจากว่าเวลาดื่มเป็นอันตรายต่อทุกคนรอบตัวเลยเราจะเห็นข่าวอยู่เป็นประจำนะฮะทีนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันทวีความรุนแรงลุกลามบานปลายไปสู่ปัญหาอื่นเป็นบันไดเปิดไปสู่เรื่องการพนันเรื่องยาเสพติดรวมถึงที่บอกว่าการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติของสังคมเนี่ยถือว่าสร้างผลกระทบเสียหายมากที่นี้อยากจะชวนท่านผู้ฟังว่าท่านลองสำรวจในครอบครัวท่านดูกลับมานองตัวท่านมิตินี้ผมคิดว่าคนอื่นช่วยไม่ได้อันนี้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากว่าผมเป็นรัฐบาลพยายามช่วยเหลือแล้วก็เศร้าใจนะฮะคือช่วยเท่าไหร่ก็ไม่พอบางครอบครัวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคนที่จะต้องพึ่งพารัฐตลอดเลยนะเนื่องจากว่ารายได้ไม่เพียงพอแถมซ้ำยังมาจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ
14: ค่ะ
15: ทีนี้ปัญหาเรื่องบนถนนตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีวันใดในประเทศไทยที่ไม่มีข่าวปรากฏเรื่องคนเมาสุราแล้วขับรถแล้วท้ายสุดเนี่ยสูญเสียมหาศาลเลยคือหมายความว่าเกิดการชนในแต่ละรายไม่เจ็บก็ตายนะแล้วก็อีกครั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นผมคิดว่ามิติทางสังคมและมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยวันนี้ต้องการความช่วยเหลือครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขับรถทั้งหลายควรจะต้องลดละเลิกได้แล้วนะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยที่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแหละสังคมยอมรับว่าเข้าพรรษาเนี่ยงดเหล้ากันนะบางคนก็วางแผนกัน3เดือนบางคนก็วางแผนกัน6เดือนบางรายที่ผมเคยเจอเนี่ยพอพักได้3เดือนปุ๊บเขาเห็นผลฮะสุขภาพเขาดีขึ้นรายได้ที่เคยสูญหายไปก็ตอนนี้จุนเจือครอบครัวได้ฉะนั้นหลายคนก็ตัดสินใจหยุดยาวไปเลยก็มี
14: นะ
15: นั้นมิติทางสังคมมิติทางการเมืองมิติทางด้านของสุขภาพเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์หมดแล้วครับวันนี้ว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ
14: ค่ะจากสถิติที่ผ่านมาค่ะมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาตรงนี้ค่ะช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดอะคะ
15: อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีมาอย่างต่อเนื่องครับ
14: ค่ะ
15: ช่วงเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยตอนเมื่อปี2545เนี่ยตอนนั้นเราทำงานวิจัยพบว่าไม่ทำอะไรคนไทยก็งดเหล้าโดยปริยายประมาณร้อยละ10กว่านะ10ร้อยละ11นะซึ่งเป็นที่มาของการหยิบเอาประเด็นนี้มาทำงานอย่างจริงจังในปี2546-47ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราเริ่มทำเรื่องรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จนทุกวันนี้นะฮะการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เนี่ยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนทำการรณรงค์ล่าสุดการสำรวจตัวเลขเราพบว่าคนที่เคยเป็น

0: อันนี้เป็นมิติที่คิดว่าสังคมคงตระหนักรู้และตระหนักได
1: ้
0: ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของประเทศนะฮะประเทศเราเนี่ยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบริเวณถนนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่20ปีที่แล้วแหละแล้วก็หนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ก็คือเรื่องการควบคุมคนที่ดื่มสุราแล้วมาขับรถทั้งเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวบทกฎหมายนะเพิ่มมาตรการบังคับใช้เพิ่มเครื่องมือแล้วก็เพิ่มคนทำงานในพื้นที่นะถ้าเป็นช่วงเทศกาลเรามีด่านชุมชนมีจุดสกัดจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะกลางคืนต้องมีการสุ่มตรวจอย่างนี้นะฮะดังนั้นตัวเลขอุบัติเหตุถนนจาก20ปีที่แล้วตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ากราฟเนี่ยมันยังลดลงอย่างช้าๆนะฮะคือจากเดิมทีเมื่อปี2546 47นะตอนนั้นเรามีอัตราการสูญเสียจากอุบัติถนนอยู่ที่ประมาณ 27,000 รายต่อปีนะ
1: ฮะ
0: ตอนนี้เมื่อปีที่ผ่านมาตัวเลขเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 17,000 กว่ารายต่อปีลดลงมา 10,000 กว่ารายเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวัง
1: ค
0: ือเป้าที่เราคาดหวังคือจะต้องไม่เกินอัตรา10ต่อแสนประชากรซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าดูค่าเฉลี่ยแล้วถ้าเอาเปรียบเทียบกับสากลคนที่เสียชีวิตแต่ละปีต้องไม่เกิน 8,000 คนแต่ทีนี้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขมันจะต่ำกว่า 13,000 เดือนนี่นะถ้าเอาค่าเฉลี่ยเข้าพรรษามาเป็นตัวตั้งนะ
1: ฮะ
0: ดังนั้นก็เลยเป็นโอกาสดีของทุกครอบครัวนะที่ถ้าหากคุณต้องการลดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือปัญหาที่จะต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเข้าพรรษาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ
1: ค่ะในปีนี้ค่ะทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะเพื่อเป็นการรณรงค์ลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
0: จริงๆแล้วเครือข่ายของเราโดยเฉพาะเครือข่ายของสสส.ที่เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้เรามีกิจกรรมนะชวนคนเลิกดื่มมีการทั้งประกวดแข่งขันนะแล้วก็ล่าสุดก็มีการไปพบท่านในอำเภอมาช่วยกันรณรงค์นะฮะท่านในอำเภอทั่วประเทศก็ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือดีมากนะฮะเชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.หน่วยงานราชการข้าราชการต่างๆมาเป็นต้นแบบในการที่จะลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าสร้างบุคคลต้นแบบขึ้นมานะฮะส่วนคนที่ลดแล้วงดได้แล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจนะมีการมอบโล่มาประกาศเกียรติคุณนะเพื่อเป็นกำลังวันและกำลังใจแก่บุคคลและครอบครัวที่คนในครอบครัวสามารถลดละเลิกได้ครบตามกำหนดนะมีทั้งงดได้ในช่วง3เดือนมีทั้งงดได้ในรอบ1ปีนะฮะและบางรายที่ประกาศงดไปตลอดชีวิตเลยอันนี้ก็ได้รับการชื่นชมยินดีอันนี้ก็ได้ถูกเชิญมาพูดคุยในเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้านเลยว่าเอ๊ะเขาทำยังไงนี่คือการรณรงค์ในภาพรวมนะตอนนี้ก็ยังเปิดให้ร่วมลงนามทางออนไลน์นะฮะรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษานะพิมพ์เข้าไปได้เลยว่างดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยท่านก็จะสามารถเข้าไปร่วมลงนามเพื่อปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในแบบออนไลน์ได้เลยนะครับส่วนท่านใดต้องการที่จะปรึกษาดื่มมาประจำเนี่ยคันจะเลิกทีเดียวกลัวก็จะเป็นลมกลัวจะเกิดอาการลงแดงอย่างประมาณนี้น
1: ะ
0: ก็สามารถโทรปรึกษาได้สายด่วนเลิกเหล้านะมันก็จะติดต่อสายที่ตรงไปที่เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มีความสามารถที่จะให้คำแนะนำเราน
1: ะ
0: ว่าเอ้เรามีปัญหาเราอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ดื่มมานานหรือยังแล้วก็เราต้องการจะเลิกแล้วเนี่ยแต่เป็นห่วงว่ากลัวจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมหรือว่าจะกลัวจะทำให้เกิดปัญหากับตัวเองเนี่ยจะทำยังไงดีอันนี้ติดต่อได้เลยฮะสายด่วนเลิกเหล้าทั่วประเทศนะ
1: คร
0: ับแล้วก็โรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลทุกแห่งก็มีห้องให้คำแนะนำและมีพยาบาลที่คอยให้คำแนะนำว่าจะเลิกเหล้าเนี่ยทำยังไงอันนี้เชิญเลยนะครับสำหรับท่านใดที่มีความต้องการแล้วก็ครอบครัวถ้าสนใจก็ติดต่อได้โรงพยาบาลทั่วประเทศและรวมทั้งรพสตในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากข้อคิดกับผู้ที่ตั้งใจที่จะงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อที่จะร่วมกันลดอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะ
0: ครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะว่าปัญหาจากการดื่มต้มหนึ่งวอฮอเนี่ยผมเชื่อว่านะท่านทราบแล้วรู้ผลลัพธ์ดีนะวันนี้เราเพียงต้องการแค่จะเริ่มต้นลงมือทำกันสักทีหนึ่งให้เป็นรูปธรรมและผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้เพราะว่าที่ผ่านมาการเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาถือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วยังสามารถนำพาชีวิตหลายครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เป็นอย่างดีนะฮะก็อยากเชิญชวนทุกท่านทุกคนเริ่มแต่วันนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตัวเราแล้วก็ปรึกษาหรือคนในครอบครัวและให้พันธสัญญาตัวเองและผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะประสบความสำเร็จในการที่จะงดเหล้านะแล้วก็ถ้าหากท่านใดยังมีโอกาสขับรถอยู่นะฮะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นที่ดีที่เราจะปฏิญาณตนนะดื่มไม่ขับเพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมการดื่มเนี่ยเป็นพฤติกรรมต้องห้ามสำหรับคนขับรถอยู่แล้วนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อชีวิตและครอบครัวเราจะได้ปลอดภัยทุกคนครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรหมมินกันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่าย

0: รถอุบัติเหตุที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยคำยินดีครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: กระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่พร้อมกำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้เห็นผลที่จับต้องได้ภายใน1ปีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เรียนโดยจัดทำกรอบการดำเนินงานด้าน AI หรือ AI Framework พร้อมพัฒนาระบบ EduPass ซึ่งขณะนี้ทดลองใช้แล้วใน4โรงเรียนนำร่องใน4ภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจโดยตั้งเป้าเปิดให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังเตรียมประกาศใช้ระบบ e-office หรือระบบไร้เอกสารกระดาษอย่างเป็นทางการภายในปีงบประมาณ2570เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
7: ทุกท่านทราบดีนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ประกาศนโยบายประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570และได้วางกรอบนโยบายอย่างชัดเจนการบูรณาการข้อมูลการผ่านระบบ EduPassให้ผู้กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานในปรับทุกระบบของกระทรวงภายในปีประมาณ270นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่รวมข้อมูลทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการทุกแท่งการศึกษาต่อไปนี้ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงต้องสามารถตอบโจทย์เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการเอาระบบ e-office เข้ามาใช้เชื่อมโยงกับระบบนี้อย่างเป็นระบบระบบ e-office จะถูกมาใช้อย่างเป็นทางการก็เหมือนระบบไร้เอกสาร
6: ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่า Thailand Zero Drop Out ถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องการเห็นผลอย่างมีนัยยะสำคัญโดยตั้งเป้าดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 500,000 คนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมให้ศึกษาธิการจังหวัดรายงานตัวเลขเด็กที่หลุดออกจากระบบทุกไตรมาสขณะเดียวกันยังเตรียมเสนอสูตรงบประมาณรายหัวแบบใหม่ต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมยิ่งขึ้นพร้อมกระจายทุนโอดอสให้เด็กเรียนเก่งแต่ขาดโอกาสในทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่ยืดหยุ่นและทันสมัยเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคม2569และมีเป้าหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
7: เรื่องรื้อสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและโอกาสขณะนี้อนุกรรมการออกแบบสูตรงบประมาณรายหัวใหม่จะนำเสนอครม.ภายในสิ้นปีนี้นะครับนั่นหมายถึงโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนระดับที่ว่างบไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีการปรับใหม่นะครับเมื่อมีการนำสูตรใหม่มาใช้ส่วนที่เกี่ยวข้อง2เรื่องที่ต้องฝากพวกท่านก็คือเรื่องแรก Thailand Zero Drop Out เรามีการตั้งเป้าหมายเด็กไทย 500,000 คนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจะต้องกลับเข้ามา เรื่องทุนการศึกษาโอ้ยให้เด็กเรียนเก่งที่ขาดโอกาสในทุกจังหวัดอย่างแท้จริงไม่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่กระทรวงศึกษาเองอยากลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับ
6: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาอย่างครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเทคโนโลยีความเท่าเทียมและโครงสร้างการศึกษาโดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นด่านหน้าในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมภายใน1ปีข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงการคลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและเพิ่มความเข้มข้นของกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีสิทธิ์และตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
8: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีหลักประกันและผู้มีรายได้น้อยแต่การคัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบล่าสุดกลับสะท้อนถึงระบบข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังจึงเร่งปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังจากไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์เป็นเวลา5ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันรัฐบาลจึงต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้แม่นยำขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวสำหรับข้อกังวลได้งบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากช่วง5ปีที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบ1ล้านล้านบาทซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง
9: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยมีข้อมูลซึ่งอาจจะยังไม่ได้อัปเดตพอเราได้ข้อมูลมาชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะการที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยเขาไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปช่วยพัฒนาเขาให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดก็ประมาณที่ผ่านมาเนี่ยใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกัน5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลยนี่คือหัวใจของเรื่องจริงๆ
8: ขณะที่นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า9ล้านรายพบผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลกว่า 120,000 รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคัดกรองข้อมูลใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์อาทิผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรนอกจากนี้ยังพบกรณีข้อมูลการจดทะเบียนคลาดเคลื่อนเช่นการระบุเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขเพื่อคืนสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป
10: คนที่เราต้องดูแลก็คือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหรือบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอา 120,000 คนเนี่ยเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
8: การปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงไม่ใช่เพียงการตรวจสอบสิทธิ์แต่คือการยกระดับฐานข้อมูลภาครัฐให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบันมากขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงผู้ที่สมควรได้รับและเดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมวางรากฐานระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบพยานหลักฐานกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
11: กระแสข่าวเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเช่นคดีจะสิ้นสุดลงอย่างไรจะมีการตัดตอนไม่ให้ไปถึงผู้บงการเบื้องหลังหรือไม่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อกรณีนี้ต้องเร่งดำเนินการชี้แจงให้สังคมรับทราบถึงขั้นตอนและความโปร่งใสในการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานล่าสุดว่าได้มีการแบ่งคณะกรรมการเป็น2ชุดคือชุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชุดคณะกรรมการสอบวินัยที่จะดูกระบวนการและรายละเอียดของเอกสารหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาความผิดทางกฎหมายการแบ่งหน้าที่ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการทำงานเพื่อคลายข้อกังขาของสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำว่าการตัดสินคดีดังกล่าวต้องยึดตามหลักฐานเป็นสำคัญ
12: ที่ผ่านมานะครับเพราะกรรมการจะมีแบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่งจะเป็นตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จปุ๊บจึงมีคณะกรรมการวินัยนะครับคณะกรรมการวินัยเนี่ยก็ต้องดูกระบวนการแล้วว่ารายละเอียดของเอกสารหลักฐานนะครับซึ่งเป็นเรื่องลับเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าไปดูว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานเป็นหลักนะครับแต่เอกสารหลักฐานเนี่ยเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เขากล่าวหาหรือไม
11: ่ซึ่งหลังจากนี้การดำเนินการจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบโดยประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเล่าว่าจะไม่มีการละเว้นหรือเปิดช่องให้ผู้ใดใช้อภิสิทธิ์นอกเหนือระเบียบปฏิบัติได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและสร้างเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสในระบบราชการท้องถิ่น
12: คือขั้นตอนนี้ต้องเรียนนี้ครับเป็นเรื่องของขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายแล้วเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกอย่างต้องเดินตามกฎหมายต้องเดินตามระเบียบแน่นอนนะครับไม่มีใครที่จะนอกเหนือจากระเบียบได้นะครับต้องเรียนให้ทุกคนเข้าใจว่าพอในเชิงของการบริหารเนี่ยนะครับก็ดำเนินการไปแต่ส่วนเรื่องของระเบียบกฎหมายและขั้นตอนทางกฎหมายนั่นก็หมายความว่างั้นทุกๆส่วนก็ช่วยกันในการที่จะมาพิจารณาว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกันยังไงนะแล้วจึงจะหาข้อสรุปได้ว่าหรือใครบ้างนะครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี
11: ้แม้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนและกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะมีความชัดเจนแล้วก็ตามแต่บทสรุปยังคงต้องรอการพิจารณาเอกสารและหลักฐานเชิงลึกจากคณะกรรมการอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคนและนำไปสู่การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบราชการและการสอบคัดเลือกของท้องถิ่นต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
16: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมในข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลือกแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีฮิริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรายังคงคับค่ำเหมือนเดิมแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะครับก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังแบบนี้ซึ่งวันนี้เรามีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังครับ
1: ครับวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับช่วงแรกของรายการนะครับผมมีเทปสัมภาษณ์เรื่องพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้สัมภาษณ์อาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมครับไปฟังกันครับ
2: ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ผู้ดำเนินรายการทุกท่านเลยนะครับคงต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้เสด็จขึ้นของราชเมื่อพุทธศักราช2562เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประชาชนชาวไทยต่างก็มีความคิดในการที่จะดูว่าการผัดผ่านแผ่นดินนั้นบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรโดยที่คิดว่าทุกคนปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่พระองค์ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ปกครองบ้านเมืองเรามาเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าได้ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานและประการแล้วในการที่มีพระราชปฏิทานในวันที่ขึ้นครองราชนั้นก็เป็นไปตามที่ได้ทรงมีพระกระแสนั้นออกมาในการที่จะทำให้บ้านเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีความสงบร่มเย็นแล้วก็พยายามที่จะหลอมรวมจิตใจของคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับแผ่นดินก่อนนะครับงั้นการที่ทรงตั้งมั่นพระราชาในไทยที่ว่าจะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดแนวพระราชดำริรวมทั้งพระราชกรณียกิจทั้งจากพระบรมชนกนาถแล้วก็พระบรมราชชนนีนั้นก็บอกได้ว่าเป็นไปตามที่ทรงตั้งพระทัยแล้วก็ทรงมีพระราชโอวาทแล้วก็พระราชดำรัสอย่างต่อเนื่องมาชัดเจนทีเดียวนะครับคงจะต้องบอกว่าในส่วนของพระอัจฉริยภาพและความสามารถด้านต่างๆของพระองค์ท่านนั้นก่อนที่จะขึ้นมาครองราชเป็นในรัชกาลที่10นั้นพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามทั้งพระชนกและพระชนนีไปหลายต่อหลายที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าทรงใส่พระราชทัยมากมายจริงๆครับเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ได้ส่งนำวิธีการปฏิบัติของพระองค์ท่านมาตัดต่อด้วยวิธีการที่ทรงเห็นว่าเหมาะควรกับยุคสมัย
3: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งในส่วนระยะเวลาที่เราจะพูดคุยกันซึ่งไม่นานเนี่ยผมคิดว่าคงจะขอหยิบยกเป็นบางพระราชกรณียกิจที่เห็นเด่นๆนะครับ
3: ครับ
4: ให้เราได้เห็นกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของภาคการที่เกี่ยวกับการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ยผมเห็นว่าช่วงที่พระองค์ท่านขึ้นมาครองสิริราชสมบัตินั้นโดดเด่นมากจริง
3: ๆครับ
4: นะครับคือเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของด้านการสาธารณสุขที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ต้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านนะทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยดีโดยเฉพาะยิ่งของประชาชนประเทศเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรทุกคนแต่เรื่องก่อนที่จะมาถึงเวลานี้เนี่ยก็ทรงสนพระราชทัยในการที่จะประกอบพระราชกรณียกิจในการที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแล้วก็แนวพระราชบัญญัติในการที่แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ยังเป็นสยามราชกุมารคงจำกันได้นะครับเคยคุ้นเคยกับคำว่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะซึ่งมีทั้งหมด20กว่าแห่งทั่วประเทศพระองค์ท่านก็ถือว่าทรงผู้สาหะในการที่จะไปดูแลส่งเสริมแล้วก็ให้คำแนะนำตลอดเวลาแล้วก็ตั้งแต่มีการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเรานับย้อนไปนะครับตั้งแต่ปี2563เรียกกันว่าขึ้นครองราชย์แต่เมื่อไหร่ก็มากันเลยแหละโรคเนี้ยเราคงจำกันได้ดีนะครับ
3: โอ้ตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการตรวจเชื้อโควิด-19 นี่โอ้ทำได้ลำบากยากเย็นเพราะวิทยาการเราไปไม่ถึงแล้วก็ค่าใช้จ่ายแพงมากครับอาจารย์นะ
4: ใช่ครับแล้วใครจะเชื่อนะครับว่าในช่วงระยะเวลาตรงจุดนั้นเนี่ยพระองค์ท่านได้ทรงเรียกว่าเป็นกองกำลังสำคัญในการที่จะทรงติดตามสถานการณ์ในการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดรวมทั้งต้องบอกว่าพระราชทรัพย์ในส่วนที่พระราชทานในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้รวมทั้งมีการเรียกว่ามอบพระราชโชบายในการดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความห่วงใยมากๆคือตัวเองได้มีโอกาสได้รับรู้รับเห็นตรงจุดนี้จะเห็นได้ว่าพี่บอกว่าปิดทองหลังพระเนี่ยโอ้โหพระองค์ท่านทรงปิดทองหลังพระจริงๆนะ
3: ครับ
4: คือไม่ได้ทรงมีการออกข่าวไม่ได้ทรงมีการที่จะต้องให้เป็นประเด็นนำเสนอว่าท่านทำอะไรท่านทำอะไรเงียบมากจริงๆด้วยความภูมิใจประชาชนพระองค์ท่านนะครับแล้วคงจะต้องบอกว่าที่เราได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการมีรถเก็บตัวยาพวกชีวอนามัย
3: ค
4: ุณอายุและตัวนิรภัยดีกว่านะที่ว่าป้องกันให้โรคไม่เผยแพร่ออกไปแล้วก็เจอปุ๊บมีพวกรถวิเคราะห์ผลตรวจพิเศษมีพวกรถเอ็กซเรย์ดิจิตอลที่แต่ก่อนไม่เคยมีเลยนะ
3: ครับ
4: แล้วก็คือจะเห็นว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแปลกๆก็คือคนดาหรือว่ารถต่อพ่วงอาจจะเคยเห็นนะครับที่เป็นตู้หู
3: เป็นรถโมบายที่เรารู้จักว่าโรครถตรวจเชื้อพระราชทานนะฮะที่เรารู้จักกัน
4: นะครับอันนี้นะครับเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็พระราชทานพระราชทรัพย์พระองค์เนี่ยถ้าคนไปดูคนได้เห็นร้อยกว่าล้านในการที่จะจัดหาบรรดาอุปกรณ์รถยนต์ทางการแพทย
3: ์
4: ตัวกันที่จะไม่ให้เชื้อโรคนี้กระจายแล้วก็ประทานไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็นอกนั้นยังมีการใช้รถแบบทันสมัยมากๆเรียกว่าเป็นลักษณะของปัญญาประดิษฐ์คือรถที่มี AI อ่ะนะครับ
3: ครับ
4: ก็ประทานให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันดูแลสุขภาพประชาชนซึ่งต้องบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องทำอย่างครบวงจรจริงๆนะครับแล้วก็ผมจะต้องบอกว่านอกจากนั้นก็ยังได้มีการพัฒนาทรัพย์ส่วนพระองค์ในการที่จะสมทบทุนที่จะจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสถานที่ต่างๆเพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมนะครับคือถ้าบอกแล้วเป็นร้อยล้านนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เดินตลาดทำงานอยู่ทุกวันนี้ถ้าคนที่อยู่ในเชิดลึกจะเห็นได้ว่าน้ำพระราชทานไทยนั้นส่งไปถึงแม้กระทั่งผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศคิดว่าคุณจอมพลคงแต่คุณได้รู้เรื่องพวกนี้อยู
3: ่
4: นะครับในการที่จะประทานทรัพย์จำนวน300กว่าล้านในการที่จะส่งไปที่พวกเรือนจำทันตสถานโรงพยาบาลในข่ายของเรือนจำต้องถึง40-50แห่งในการที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์บ้างอุปกรณ์บ้างในเรื่องของการแพทย์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้นะความคิดในการที่จะดูแล ประชาชนทั้งประเทศของพระองค์ท่านนั้นกว้างขวางลึกซึ้งจริงๆนะครับดังนั้นยอดพระราชทรัพย์ในการที่ทรงใช้ในการครั้งนี้ 2,400 กว่าล้านไม่ใช่น้อยๆนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยหลายๆคนไม่เคยรู้เลยดังนั้นจากการที่เรารู้เนี่ยแล้วก็พระองค์ท่านไม่ได้ทรงมีขอพระโอษฐ์อะไรเลย
3: ครับ
4: คงต้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านเป็นสุขันในการที่จะบอกว่าในแง่ของการสาธารณสุขนั้นสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เราเห็นอย่างต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือในภาพของการสังคมสงเคราะห์เห็นได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยนอกจากที่จะส่งเยี่ยมชุมชนแออัดบ้างแล้วก็ได้เห็นบรรดาคนในสถานที่ที่อยู่ห่างไกลบ้างตั้งแต่สมัยที่ตามเป็นพระชนกของพระองค์ท่านพระชนนีของท่านอยู่นะครับ
3: ครับ
4: จะเห็นได้ว่าในส่วนของการช่วยเหลือบรรดาประสบนิกรที่รับความเดือดร้อนของพระองค์ท่านนั้นแม้การขึ้นของท่านก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าจะคงจำกันได้เกี่ยวกับเหตุระเบิดแล้วก็เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่บริษัทหนิงที่จะมีข้องกันใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: เมื่อปี4นะครับก็ประทานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็ส่งภาพของความตั้งใจและความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเห็นได้ว่ามีการส่งขวัญกำลังใจกับพระองค์ท่านผ่านบรรดาองค์มนตรีที่เรียกว่าทำงานแทนพระเดชพระการส่วนเนี้ยอยู่พอสมควรทีเดียวรวมทั้งการที่ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องพายุใช่ไหมประเทศไทยที่พาบ้านเรือนสูญหายบรรดาสะดอนโอ้โหเรียกว่าเจอกันหนักหนาสาหัส
3: เป็นภัยธรรมชาตินะครับที่สร้างความทุกข์ร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเลยครับตอนนั้น
4: ใช่ครับโอ้โหอันนี้ที่ว่าภาพโพลิโคชัดเจนในการที่เราจะเห็นว่านอกจากที่จะมีการที่ให้ท่านองคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน
3: ครับ
4: บรรดาผู้บริโภคบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยยังดูแลต่อเนื่องนะว่างั้นเถอะในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบรรดาประชาอาราชกับพระองค์ท่านนะ
3: ครับเมื่อมีภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นถุงพระราชทานนะครับที่ไปมอบให้กับประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยรวมถึงโรงครัวพระราชทานด้วยนะครับจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะฮะเมื่อประชาชนทุกร้อน
4: ไม่ได้เลยมองข้ามไม่ได้เลยจริงๆนะครับหรือไปกระทั่งคงจำเหตุการณ์ที่หรือว่าเป็นที่ระเทือนและเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกในกรณีของทีมหมูป่าติดถ้ำที่ขุนน้ำนางนอนนะครับซึ่งเราอาจจะสงสัยว่าทำไมการทำงานนั้นเป็นระบบแล้วก็รวดเร็วมากผิดปกติของความเป็นราชการทั่วไปที่ปกติจะต้องมีข้อแม้ในการที่หน่วยงานนี
3: ้
4: ไม่ใช่งานโดยตรงจะต้องข้ามขั้นตอนไม่ได้จะต้องแต่ปรากฏทางท่านคงจำกันได้ว่าทุกอย่างรวดเร็วมากนะรวดเร็วมากในการแก้ปัญหาในการที่จะให้เด็กๆที่หมูป่าทั้ง19คนออกมาจากในถ้ำไม่ได
3: ้ครับ
4: แล้วก็ท่านหลังเราก็รู้อยู่แล้วว่าใครคือผู้ที่ให้การเปิดทางในการทำงานแบบวันลัดขั้นตอนไม่ต้องยุ่งยากมากมายเป็นอย่างดีนะครับลักษณะอย่างนั้นนะครับแม้กระทั่งในกิจทางด้านการศาสนาการต่างประเทศนะก็คงจะเรียกว่าดำเนินการต่อเนื่องมาจากที่ได้ทรงทำมาอย่างที่เห็นอยู่ในทางศาสนาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในการที่จะเสด็จพระราชดำเนินจำได้ไหมครับตอนที่เสด็จที่ภูเขาทอง
3: ครับ
4: เพื่อที่จะทรงห่มผ้าองค์พระเจดีย์บรมบรรพตแล้วก็สักการะพระบรมธาตุนะครับแม้ว่าพระชนของพระองค์ท่านนั้นถึงขั้นนี้แล้วก็เสด็จขึ้นไปถึงบนยอดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะเห็นในส่วนของการที่ยังทรงดำเนินพระราชกิจพระราชกิจต่างๆในการที่จะประกอบพิธีทางด้านการศาสนาอย่างต่อเนื่องนะ
3: คร
4: ับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องเกี่ยวกับยกฉาบเกี่ยวกับเรื่องของการที่สร้างสรรค์งานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของเมืองต่างๆประกอบพิธีสมโภชมีการอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายมหาศาลในสมัยพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ทางด้านส่วนของการที่พูดถึงความคิดต่อเนื่องนะ จะเห็นได้ว่าน้ำเป็นเรื่องสำคัญเรื่องมาตรการก่อน
3: ครับ
4: มาถึงจุดนี้เนี่ยการบริหารจัดการนะครับการบริหารจัดการน้ำในสมัยของพระองค์ท่านนั้นไม่ได้มีการหยุดเลยเราคงจำกันได้เกี่ยวกับเรื่องของโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่ามีการทำโครงการอยู่ในหลายที่หลายแห่งเลยนะทั้งภาคเหนือภาคกลางนะก็คงจะมีได้ยินหลังๆเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าในดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนอีสานภาคกลางนะก็คือที่ลาวขวัญกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้มีการทำการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบมากๆในการที่จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหากันนะครับแล้วก็ในภาคของที่อื่นๆทางฝั่งเชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นกาฬสินธุ์เยอะแยะมากมายมหาศาลในการที่ส่งแก้ปัญหาน้ำแล้วก็ต้องการให้มีน้ำใช้กันทั่วทุกครัวเรือนไม่ให้มีความลำบากเลยนะครับในการที่ใช้อุปโภคบริโภคและบางคนไม่มีน้ำแทนในการเกษตรหรือว่าปศุสัตว์ก็ต้องบอกว่าหาทางช่วยอยู่กันทั้งถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของโครงการในพระราชดำริก็ยังคงมีโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรเกษตรวิทยา
3: คร
4: ับ อันนี้บางคนที่ไม่ได้ตามต่อเรื่องคนจำไม่ทราบว่าเกษตรวิทยาของพระองค์ท่านที่ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยตามพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้พระทานที่ดินส่วนพระองค์ที่นะโป่งแยงแม่ริมเชียงใหม่พันกว่าไร่ให้กับกระทรวงเกษตรสหกรณ์เพื่อที่จะไปดำเนินการในลักษณะของการที่เป็นคลินิกเกษตรในการที่จะไปแพร่ผลงานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้ที่เนื่องจากพระราชดำริแต่ว่าออกมาในรูปแบบของศูนย์บริการแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมรวมทั้งวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่พื้นปูอนุรักษ์หลายอย่างทีเดียวนะครับแล้วก็มีการเพาะทำกล้าไม้โตเร็วเพื่อที่จะแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปปลูกขยายผลในพื้นที่ที่ต้องการจะใช้ไม้ให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยโยงใยไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตพวกเชื้อเพลิงชีวมวลบ้างอะไรบ้างนะซึ่งต้องบอกว่างานที่ทรงทำที่เรียกว่าเป็นพระราชกรณียกิจหมายว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำนั้นทรงทำอย่างต่อเนื่องแล้วต้องบอกว่าเห็นผลอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ค่อยได้เป็นข่าวเป็นคราวให้พวกเราได้ยินกันเท่าไหร่นักนะครับดังที่รับพูดต้นรายการว่าทรงปิดทองหลังพระจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในวาระอันเป็นมงคลนี้ก็ได้นำเอาเรื่องที่เป็นมงคลตอนนี้มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ
3: ครับทุกครั้งนะครับที่ประชาชนเดือดร้อนมีความทุกข์ความร้อนนะครับความทุกข์ความร้อนของประชาชนเนี่ยอยู่ในพระเนตรพระกันของท่านอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีเรื่องของการเจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสตกทุกข์ได้ยากนะครับก็จะมีเรื่องของการรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านได้ทำให้กับประสบกรณิกรชาวไทยนะครับ
4: ใช่ครับในส่วนของด้านอื่นนี้บอกแล้วครับว่าเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องจากรัชกาลก่อนมาอย่างเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันเอาว่างั้นเถอะ
3: ครับ
4: ซึ่ง เราจะเห็นได้ว่าวิธีการทรงงานเนี่ยที่เป็นหน้าส่วนที่น่าชื่นใจอย่างนึงก็คืออะไรที่ดีแล้วส่งสารต่อ
3: ครับ
4: นะครับส่งสารต่อแล้วถ้าหากว่าต่อยอดให้มีความสมบูรณ์รวดเร็วขึ้นได้หรือว่าดีขึ้นได้ก็จะส่งทำตัวนั้นขึ้นมาเลยทีเดียวซึ่งจะไม่ใช่วิธีการที่ว่าจะต้องล้มล้าง
3: ครับ
4: ดีไม่ดีไม่รู้หลักพอขึ้นมาเราต้องคิดใหม่ทำใหม่ตลอดเวลาถ้าการคิดใหม่ทำใหม่นั้นดีขึ้นสมทับแต่ถ้าของเก่าที่ดีอยู่แล้วท่านสงสารอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นเพราะอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวว่า มีหลายต่อหลายที่ที่ชอบคิดใหม่ทำใหม่มักจะส่งผลให้ต้องมานับหนึ่งอยู่ตลอดเวลา
3: ครับ
4: แต่ว่าถ้าเป็นการที่คิดแล้วพัฒนาต่อยอดก่อนที่จะทำอะไรใหม่เนี่ยสิ่งที่ดีทำเอาไว้ที่5ที่6เราจะทำ7 8 9ก็ถึงที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วด้วยนะครับดังนั้นดังที่เห็นให้แล้วว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นชัดๆในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบรรดาสิ่งที่เราเคยเห็นดั้งเดิมมาไม่ว่าจะเป็นด้านการทหารด้านราชการด้านเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกี่ยวเนื่องได้กีฬาอะไรก็ตามเถอะนะอย่างน้อยเราจะเห็นได้ว่าในการที่จะขอพระราชทานอย่างน้อยผู้บรรดาโล่รางวัลต่างๆก็ถือเป็นส่วนส่งเสริมให้เป็นขวัญกำลังใจของกลุ่มของคนทำงานที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราก็คงจะเห็นภาพตรงนี้จะอย่างชัดเจนต่อเนื่องกันมานะครับ
3: ครับ
4: เราจะเห็นได้ว่าการทำงานแนวความคิดของคนแต่ละช่วงอายุในแต่ละวัยวันนี้เราเห็นได้ว่ามีวิธีการแตกต่างกันนะครับซึ่งคงจะต้องบอกว่าจะให้คนรุ่นหนึ่งใช้วิธีการหรือว่าทำให้คนรุ่นหนึ่งพอใจอย่างเต็มร้อยมันเป็นไปไม่ได
3: ้ครับ
4: แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับบ้านเมืองของเราเนี่ยถ้าเราเปรียบบ้านเป็นประเทศหรือประเทศเป็นบ้านก็ต่างเถอะเราจะเห็นได้ว่าบ้านที่มีเจ้าบ้านชัดเจนแล้วเจ้าบ้านดูแลกันมาอย่างต่อเนื่องให้บ้านนั้นอยู่อย่างมั่นคงถาวรแล้วก็ดูแลบริวารในบ้านให้ได้รับความสุขโดยทั่วหน้าไม่เลือกว่าเป็นคนที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันจะดีกว่าลักษณะของการที่มีอาคารหลังหนึ่งแล้วก็มีคนมาบริหารเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จากไปอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบรรดาคนที่มาชั่วครั้งชั่วคราวนั้นพอเวลาหมดภาระหน้าที่หรือว่าเห็นบ้านนี้ไม่มีประโยชน์แล้วหรือว่าคิดว่ามีบ้านอื่นที่ดีกว่าก็ละทิ้งไปวิธีการจัดการบ้านของคนที่มาดูแลชั่วครั้งชั่วคราวกับการที่เป็นเจ้าของบ้านอย่างชัดเจนและดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะการบริหารจัดการและความรักความผูกพันในบ้านต่างกันเยอะมากนะครับดังนั้นกำลังมองว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นในบ้านเราถือว่าเราโชคดีที่ว่าบ้านใหญ่ที่อยู่ประเทศไทยนั้นมีพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าบ้านดูแลเราอย่างต่อเนื่องและไม่เคยทิ้งเราเลยแล้วก็มีแต่การที่จะให้เราเลือกพ่อบ้านดีๆเก่งๆมาช่วยดูแลบ้านท่านให้คนในบ้านนั้นมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายและทั่วถึงจริงๆสิ่งนี้คือสิ่งที่ที่เราให้คิดกันนะครับ
3: ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์วัฒนะบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
4: สวัสดีครับขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเรื่องปปช.จับมือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศบูรณาการกฎหมายปปช.สู่หลักสูตรการศึกษาพร้อมผลักดัน e-learning ต้านทุจริตศึกษามุ่งสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตสู่บัณฑิตทั่วประเทศครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ท่านครับปปช.มีแนวคิดและเป้าหมายอย่างไรครับในการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเพื่อนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายและก็การป้องกันการทุจริตเข้าสู่ระบบการศึกษาครับ
5: ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าตามรัฐธรรมนูญของร่างการตัดขายเมื่อปีพ.ศ. 2560เนี่ยก็คือได้กำหนดให้สำนักงานปปช.ในฐานะผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและความผิดชอบระยะที่2นะครับระหว่างช่วงปีพ.ศ. 2566 ถึง 2570นะครับก็ทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่21 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ.2511ถึง2580นะครับก็ทางสำนักงานปปช.เองได้มีการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตนะครับโดยเริ่มต้นจากการจัดทำหลักสูตรด้านการป้องกันการทุจริตนะครับเรียกว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะครับก็ถามว่าจริงๆเนี่ยเราชุดการเรียนรู้ในเรื่องนี้จริงๆเราเน้นอยู่ที่ใน4ประเด็นนะครับ
3: คือ
5: ประเด็นเรื่องการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับในประเด็นที่2ก็คือความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตนะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ
3: ครับเรื่องของหลักสูตรต้านการทุจริตนะฮะปปช.มีมุมมองยังไงฮะประเด็นนี้จะช่วยทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้นยังไงฮะท่านฮะ
5: คือในส่วนนี้เองเนี่ยจริงๆเนี่ยเราพยายามที่จะเหมือนในช่องทางในหลักสูตรการต้านทุจริตเนี่ยจริงๆแล้วเรากลุ่มเองเนี่ยเราต้องบอกว่าความคาดหวังเลยนะครับตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายของเราเองเนี่ยเราตั้งแต่กลุ่มพื้นฐานคือกลุ่มในระดับตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษานะครับแล้วก็ในกลุ่มอุดมศึกษาเนี่ยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นสายวิชาชีพหรือว่าเป็นบุคลากรภาครัฐนะครับโดยในกลุ่มอุดมศึกษาเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะให้อยากจะให้ในการศึกษาในระดับศึกษาเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกลไกในการต่อต้านการทุจริตนะครับ
3: ครับการทำงานร่วมกันนะฮะหรือบูรณาการกฎหมายปปช.และเนื้อหาต้านทุจริตเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนจะทำในรูปแบบไหนฮะ
5: คือในเบื้องต้นเองเนี่ยถามว่าในขณะที่เราขับเคลื่อนแผนเนี่ยในการที่จะโดยให้เราพยายามที่จะผลักดันให้ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยซึ่งมีเนื้อหาทั้งเรื่องในกฎหมายของตามรัฐธรรมนูญเราแล้วก็กรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศแล้วก็ไอ้วินัยการต่างๆเกี่ยวกับความผิดทางอาญาลักษณะความผิดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
3: ครับคือเนื้อหาต่างๆที่เราจะเข้าไปในกฎหมายนี่จะไปหลักสูตรไหนฮะท่านฮะ
5: ก็ในหลักๆคือเราจะพยายามที่จะผลักดันเข้าสู่ในระดับคณะนิติศาสตร์นะครับปริญญาตรีครับ
3: ครับและคณะอื่นๆล่ะครับรัฐศาสตร์หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะมีการสอดแทรกเข้าไปไหมครับ
5: มีครับเพราะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยในแต่ละคณะนี่มันจะมีเหมือนหลักสูตรเรียกกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยในส่วนนี้เราก็พยายามสอดแทรกเข้าไปนะครับ
3: ครับแล้วมหาวิทยาลัยที่เราจะไปขอความร่วมมือหรือสถานศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้มีแนวทางยังไงฮะจะผลักดันกันยังไงฮะคุยกันบ้างหรือยังฮะ
5: ได้มีคุยครับตอนนี้ที่ได้มีการทำเอ็มโอยูกันแล้วเนี่ยมีในประเทศนะมี11แห่งนะครับรวมถึงทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกจำนวน38แห่งนะครับที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นเองเนี่ยถามว่าในขณะนี้อย่างของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็ได้มีการผลักดันเข้าไปเรียนอยู่ในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์แล้วครับ
3: อ๋อครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ได้เริ่มต้นนานหรือยังฮะในการที่นำหลักสูตรนี้เข้าไปเรียนการเรียนการสอนนะครับบรรจุเข้าไป
5: เริ่มต้นได้ประมาณปี2ปีแล้วครับเนี่ยเพราะว่าคือเป็นต้องบอกว่าเริ่มต้นเลยตั้งแต่เขามีการปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยตั้งแต่ปี2564แล้วก็เริ่มบรรจุเรียนตั้งแต่คือถามว่ามีการปรับปรุงมาแล้วในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเป็นวิชาเข้าเป็นวิชาเลือกจำนวน2ในกิจในหลักสูตรนิติศาสตร์นะครับแล้วก็สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เนี่ยซ
3: ึ่
5: งเมื่อตอนช่วงที่ประมาณเมษายนพฤษภาคมเนี่ยทั้ง

0: ำลังไปปรับหลักสูตรที่จะให้ทันบรรจุในเป็นวิชาในคณะนิติศาสตร์ในปีการศึกษา2570ครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะฮะนำร่องผลักดันเข้าสู่การเรียนการสอนนะฮะในระดับชั้นมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วเป็นยังไงครับผลตอบรับในการที่นำหลักสูตรนี้เข้าไปสู่ห้องเรียนมหาวิทยาลัยฮะ
0: คือตอนนี้เราก็พยายามที่จะปรับเนื่องจากว่าต้องยอมรับอีกว่าเนื้อหาเราในระดับปริญญาตรีถ้าถามว่าโดยทั่วไปค่อนข้างมากอยู่แล้วเราก็พยายามปรับในรูปแบบทั้งหน้าของ e-learning แล้วก็ในลักษณะที่ว่าเป็นสอดแทรกเนื้อหากับในกฎหมายที่เขาเรียนอยู่แล้วครับแล้วก็หลายส่วนก็คือถามว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการปรับหลักสูตรเพื่อให้มีการรับกับหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษาด้วยครับ
1: ครับอ๋อก็คือนอกจากที่เรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยยังจะมีหลักสูตรออนไลน์ด้วย e-learning ด้วยใช่ไหมฮะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อมีแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ครับ
0: ตอนนี้มีแล้วครับจริงๆหลักสูตร e-learning เนี่ยเรามีตั้งแต่ระดับประถมนะครับมีหลายทุกระดับแล้วก็ทั้งระดับของในที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีครับ
1: โอ้ครับก็ถือว่าเป็นการผลักดันนะครับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนนะฮะเมื่อก่อนผมได้ยินโรงเรียนคุณธรรมแล้วก็เรื่องของต่อต้านการทุจริตเนี่ยเข้าไปสู่ในระดับประถมมาศึกษามัธยมมาศึกษาตอนนี้ก้าวเข้าสู่ในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะสร้างค่านิยมใช่ไหมฮะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะ
0: ใช่ครับก็พยายามที่จะผลักกันให้เป็นพื้นฐานว่ากรณีที่เกิดว่าท่านจะต่อในวิชาชีพโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านจะเข้ามาในรูปราชการเนี่ยท่านจะต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องในหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตนะครับ
1: ครับโอ้สมัยเด็กๆเนี่ยผมเคยเรียนเกี่ยวกับวิชาจริยศึกษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีด้านนี้เหมือนกันถือว่าเป็นวิชาบังคับถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้นะฮะแม้แต่ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเคยเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขาก็มีวิชาคุณธรรมจริยธรรมไม่มีหน่วยกิจแต่ถ้าคุณไม่ผ่านหลักสูตรนี้คุณก็จะเรียนไม่จบเขาก็ไม่ให้จบเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเราสร้างบรรทัดฐานให้มันมากยิ่งขึ้นในการสอดแทรกสิ่งต่างๆเข้าสู่การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามแล้วครับว่าเรื่องของการเรียนรู้เรื่องกฎหมายและก็การต่อต้านทุจริตในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะสามารถปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตได้จริงหรือฮะ
0: ก็อย่างที่บอกไงทุกเราพยายามผลักกันในทุกโอกาสทุกวิถีทางทุกช่องทางเพราะว่าถามว่าตัวนี้เองถามว่าต้องบอกว่ามันเราเองได้พื้นฐานสิ่งเหล่านี้อย่างที่ทางท่านผู้บริการบอกว่าจริงๆมันก็มีสอดแทรกมาอยู่เป็นระยะอยู่แล้วในแต่ละระดับศึกษา
1: ครับ
0: แต่ว่าในครั้งนี้เรามีการเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาขึ้นนะครับเพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตครับ
1: ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือมองเรามองยังไงว่าความสำเร็จไม่สำเร็จมีตัวชี้วัดหรือว่าแนวทางการวัดผลความสำเร็จของการสอดแทรกเรื่องนี้เข้าในระบบสถาบันการศึกษาบ้างไหมฮะ
0: จริงๆในเรื่องของการวัดผลเนี่ยนอกจากว่าผลการเรียนการสอนแล้วก็ยังจริงๆเรามีวัดผลเชิงกับทางสำนักงานสถิติแห่งชาติในการที่มีการสำรวจโดยที่ตามมาตรฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับว่าหลังจากที่เราดำเนินการชุดวิชาเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบสำรวจเพื่อจะเหมือนสำรวจแล้วว่าผลการตอบรับหรือผลการดำเนินการนี้เป็นอย่างไรครับโดยที่ในการที่สำรวจเนี่ยทางเรามีการร่วมมือกับทางสำนักงานสถิติแห่งชาติคือถามว่าในการสำรวจนี้จริงๆเราสำรวจตั้งแต่เด็กเล็กแล้วครับนี่เราก็คือเพิ่มเติมในแต่ละระดับให้มากขึ้นครับ
1: อ๋อครับก็แสดงว่ามีการสำรวจแล้วก็ตัวชี้วัดอะไรอยู่แล้วนะครับในการที่จะประเมินผลการทำงานแต่ว่าครั้งนี้เราก็เพิ่มในระดับมหาวิทยาลัยเราก็มีการเพิ่มระดับตรงนี้เข้าไปเพิ่มใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ โอ้ครับแล้วโครงการนี้น่าสนใจมากครับพอขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศนะฮะคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิตแล้วก็สังคมไทยในระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
0: ก็อย่างที่นำเรียนถ้าเกิดว่าเราสามารถปูพื้นฐานตรงนี้ให้อย่างแรกคือเหมือนว่าหลักการเราเองเนี่ยเราต้องการให้ทางผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรเนี่ยต้องการให้มีการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับมีการต้องบอกว่ามีใจในการต่อต้านการทุจริตในการช่วยกันเฝ้าระวังการทุจริตนะครับ
1: ครับ
0: หลักการที่สำคัญที่สุดคือต้องมีการรู้จักแยกแยะเรื่องประโยชน์ต่อการส่วนรวมถ้าเกิดว่าพื้นฐานตรงนี้เราสามารถผ่านได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นผมว่ามันเป็นออโตเมติกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดรับการเรียนรู้ไปเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถแยกแยะได้ในส่วนนี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน DNA ใหม่ของเขาเลยที
1: ่

0: แยกแยะว่าอันไหนเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวเนี่ยแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้ผ่านไปได้เนี่ยสิ่งต่างๆมันก็จะก้าวขึ้นเป็นระดับขึ้นไปครับ
1: ครับเอ๊ะทำไมเราถึงเน้นย้ำเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมฮะตรงนี้มันจะช่วยแยกแยะแล้วก็ทำให้การป้องกันและปราบปรามมันมีการพัฒนามากขึ้นยังไงฮะท่านฮะในมุมมองท่านฮะ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าอย่างนึงผมว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยบางทีมันบางทีสิ่งที่ทำไปเนี่ยกับว่าสิ่งที่เราทำเป็นปกติบางทีรู้สึกว่าจริงๆสิ่งนั้นเราอาจจะลืมมองถึงประโยชน์ทั่วไปผมอย่างเช่นผมบอกว่ากรณีที่สมมติว่าเราเป็น
1: เจ้าหน้าที่รัฐ
0: ผู้ที่รับสมัครงาน
1: รับ
0: สมัครงานปรากฏว่ามีลูกหลานเราว่าสมัครเนี่ยถามว่าถึงแม้ว่าเราเองรู้สึกว่าลูกหลานเราเนี่ยคุณก็เข้าสมัครตามระบบปกติ
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆถามว่าในการเมื่อเขาสมัครเข้ามาในการพิจารณาถามว่ามันก็จะให้เห็นว่าเรื่องนี้ควรทำหรือไม่ควรทำ
1: อ๋อครับ
0: ใช่ครับ
1: ฮะก็คือบางสิ่งบางอย่างในสังคมไทยอันนี้เราต้องยอมรับตามความเป็นจริงฮะว่าเรื่องของระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันยังคงมีอยู่แต่เราจะทำยังไงให้จะลดตรงนี้แล้วก็สร้างกระแสว่าตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต

0: ามันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวมันจะสะสมจนเป็นความเคยชินนะครับ
1: อ๋อใช่ครับเพราะว่าหลายคนพอเจอภาพจำบ่อยๆบอกว่าเอ้าฝากคนเข้าทำงานแบบนั้นแบบนี้ก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเคยชินที่เราทำได้ใช่ไหมฮะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ครับนี่คือเรื่องของการขยายผลนะฮะวิชากฎหมายเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยไปสู่สถาบันการศึกษาท่านมองว่าแล้วอาจารย์เนี่ยพอเราเอาหลักสูตรเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาจารย์กับนักศึกษาเขาจะพร้อมไหมอาจารย์พร้อมที่จะถ่ายทอดไหมเพราะอาจารย์เนี่ยพอได้รับหลักสูตรมาอาจจะดูรู้สึกงงกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็นักศึกษาอาจจะยังไม่พร้อมรับเรื่องเหล่านี้เข้าสู่การเรียนการสอนอาจารย์มองท่านมองยังไงครับ
0: คือจริงๆถามว่าเราคงไม่ได้ให้ไปตัดหลักสูตรครับเพียงแต่ว่าเราก็จะมีทางปปช.เองก็เข้าไปร่วมกับทางคณะด้วยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วก็เนื้อหาในการสอนแล้วก็รวมถึงจริงๆเรามีจัดกรุ๊ปมีการต้องถามว่ามีการฝึกอบรมว่าในเนื้อหาที่เราอยากจะได้อยากจะให้มุมนึงที่อยากให้นำเสนอในมุมอย่างไรบ้างครับเพราะว่าโดยตัวอาจารย์ผู้สอนเองเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าเขาเองเขาก็ต้องเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ด้วยครับก็อย่างที่นำเรียนนะถ้าเกิดว่าอาจารย์เขาไม่เข้าใจไม่มั่นใจเนี่ยมันก็ยากที่เขาจะถ่ายทอดต่อแต่ถามว่านี้เราเองเนี่ยในส่วนของคณาจารย์เนี่ยเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่ต้องบอกว่าคือนอกจากสร้างหลักสูตรแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องสร้างคณาจารย์ให้ความรู้กับคณาจารย์ที่เขาจะเป็นสื่อกับนักศึกษาต่อไปด้วยครับ
1: ครับเรื่องของการเข้าสู่หลักสูตรตรงนี้เราได้มีในรูปแบบ e-learning อะไรต่างๆแล้วเนี่ยคือมันมีเกียรติบัตรหรือว่ามีประกาศนียบัตรไหมฮะในการที่จะบอกว่าอ้าผมเข้าสู่ระบบ e-learning แล้วเดี๋ยวนี้เวลาผ่าน e-learning ก็มักจะมีเรื่องของเกียรติบัตรออนไลน์ e-certificate ฮะตรงนี้มีไหมฮะ
0: มีครับเหมือนครับก็มีเหมือนก็ทางเราของการถ้าเกิดว่าเข้าระบบ e-learning ก็มีแบบทดสอบต่างๆมีชั่วโมงการเรียนการสอนแล้วก็เมื่อครบหลักสูตรแล้วก็ผ่านการทดสอบเราก็จะออกเกียรติบัตรให้ด้วยครับ
1: ครับตอนนี้ปปช.ทำงานค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะครับเพราะโลกที่เปลี่ยนไปคืองานเดิมเราก็ต้องทำอยู่งานใหม่เนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกวันเพราะว่าเรื่องของการกระบวนการทุจริตเนี่ยเขาก็มีการพัฒนากระบวนการกฎหมายเราก็พยายามพัฒนาไปแล้วเรื่องของแนวทางต่างๆเราก็พยายามกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ปปช.งานเยอะมากขึ้นแล้วก็คนที่ทำทุจริตเขาก็มีการปรับปรุงกระบวนการกันมากขึ้นหนักใจไหมครับ
0: ก็ต้องถามว่าในความหนักใจของการทำงานมันมีมาตลอดครับพี่ว่าเมื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงเราเองปปช.เองก็ต้องหยุดนิ่งไม่ได้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนก็ต้องมีการต้องบอกว่าก็ต้องรองรับเพื่อให้เท่าทันอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ถูกทิ้งห่างไปมากนะครับ
1: ครับท่านมีอะไรฝากถึงผู้บริหารสถาบันการศึกษาคณาจารย์นักศึกษาและประชาชนบ้างครับเรื่องของการป้องกันการทุจริตแล้วก็แนวทางที่เราพัฒนากันในทุกวันนี้ฮะ
0: ก็อย่างที่นำเรียนคือปัญหาการทุจริตเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาที่ปปช.จะต้องรับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียวจริงๆเป็นเรื่องของทุกคนทั้งประชาชนทั้งภาคส่วนทั้งคณาจารย์ทั้งนักศึกษาต่างๆเนี่ยถามว่าในส่วนนี้เองอ่ะหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเนี่ยเป็นเพียงแค่กลไกหนึ่งในการที่เราจะมาเสริมมาเติมพลังในการต่อต้านการทุจริตครับยังมีอีกหลายปัจจัยแต่ว่าในเรื่องของหลักสูตรเนี่ยก็อยากจะที่เกี่ยวข้องก็คือบรรดาอาจารย์นักศึกษาต่างๆเนี่ยก็อยากจะนำหลักสูตรเนี่ยให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็มันก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่จะถามว่าที่คุณจะต่อยอดต่อไปในการทำงานในเบื้องหน้าหรือคุณไปเผชิญการทำงานในสังคมทั่วไปอะครับ
1: ครับเราก็เริ่มปลูกฝังนะครับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยสู่รั้วสถาบันการศึกษาตั้งแต่เด็กจนถึงมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเติบโตอย่างมีคุณภาพได้เข้าใจว่าการทุจริตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรคือทุจริตผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมต้องแยกแยะให้ได้นะครับเหมือนแยกแยะดีชั่วใช่ไหมฮะแบบนี้ฮะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับอันนี้ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบว่าสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราเห็นเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ปกตินะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขอย่างเช่นระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานต่างๆหรืออะไรการฝากเฟิกอะไรพวกนี้มันนำไปสู่การทุจริตแล้วก็การใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบฮะวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อเลยครับในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ
3: เรื่องสงขลาประตูโอกาส SME ไทยสู่ตลาดสากลครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านพาณิชย์จังหวัดสงขลาท่านชัด

0: สุดาชุมแสงครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับท่านครับสถานการณ์การค้าชายแดนสงขลาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วดาวเด่นที่เป็นสินค้าตอนนี้ที่น่าสนใจเป็นสินค้าอะไรครับ
2: ค่ะสำหรับสถานการณ์การค้าชายแดนของจังหวัดสงขลาณตอนนี้นะคะจังหวัดสงขลาเรานะคะจะมีด่านที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านชายแดนอยู่3ด่านนะคะก็จะมีด่านสะเดาด่านประดังเบซาแล้วก็ด่านบ้านประกอบนะคะทีนี้ภาวะการค้าชายแดนในปีงบประมาณ69เนี่ยค่ะในรอบ6เดือนนะคะก็คือคิดตามปีงบประมาณนะคะตั้งแต่เดือนตุลา2568นะคะมาจนถึงมีนา69เนี่ย6เดือนเนี้ยนะคะมีมูลค่าการค้าชายแดนเนี่ยนะคะรวมถึงทั้งหมดนะคะ 159,000 ล้านบาทเศษนะคะคือถ้าหากว่าไปเทียบกับในช่วง6เดือนของปีก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้ารวมเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นนะคะถึง 8.07% ทีนี้ในมูลค่าการค้ารวมนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นการส่งออกการส่งออกเนี่ยมีมากถึง 84,000 ล้านบาทเศษนะคะการส่งออกถ้าไปเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะสูงขึ้น 5.33% ค่ะส่วนการนำเข้านะคะการนำเข้าเนี่ย 75,000 ล้านบาทเศษนะคะก็ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นเดียวกันสูงขึ้นถึง 11.28% นะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนนะคะของจังหวัดสงขลานะคะในรอบ6เดือนก็คือตั้งแต่68ไตรมาสสุดท้ายนะคะมาจนถึงมีนา69เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนสูงขึ้นนะคะขยายตัวดีขึ้นนะคะแล้วถามว่าเมื่อกี้สินค้าดาวเด่นของจังหวัดสงขลาที่เป็นการค้าชายแดนเป็นสินค้าอะไรก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีความต้องการสูงขึ้นเนื่องจากว่าเทรนด์ทางด้านตลาดของ Big Data แล้วก็เรื่องปัญญาประดิษฐ์นะคะตรงนี้ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะมีความต้องการมากสูงขึ้นนะคะ
1: ค
2: ือถ้าหากว่าเรามาดูตรงมูลค่าสินค้าที่เราส่งออกไปนะคะสินค้าที่ติดอันดับต้นๆใน5อันดับแรกนะคะสินค้าส่งออกเนี่ยก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะคะลำดับที่2น้ำยางพ่นลำดับที่3แผงวงจรไฟฟ้านะคะลำดับที่4แผงสวิตช์และควบคุมกระแสไฟฟ้าลำดับที่5หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบอันนี้คือก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นะคะส่วนสินค้านำเข้านะคะสินค้านำเข้าที่ติดอันดับ1ถึง5นะคะก็จะมีเทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์นะคะลำดับ2ก็จะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าลำดับ3ก็เป็นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ลำดับ4ก็เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนลำดับ5ก็เป็นเครื่องจักรไฟฟ้าอื่นๆและส่วนประกอบนี่ค่ะ
0: ครับ
2: อันนี้เรื่องของการค้าชายแดนค่ะ
0: ครับครับอะไรคือจุดแข็งที่ทำให้สงขลาเป็นประตูการค้าชายแดนอันดับต้นๆของภาคใต้ครับท่านครับ
2: ค่ะสำหรับสงขลาเนี่ยนะคะที่ถือเป็นประตูการค้าชายแดนลำดับต้นของภาคใต้เลยก็นี่เนื่องจากว่าสงขลาเรานะคะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางภาคใต้ตอนล่างนะคะสงขลาเนี่ยมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ค่ะแล้วก็ถ้าระดับประเทศเนี่ยจะเป็นลำดับที่14ของประเทศนะคะสำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะก็จะมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราการแปรรูปสัตว์น้ำนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรที่สำคัญในจังหวัดสงขลาเราก็จะเป็นยางพาราข้าวปาล์มน้ำมันแล้วก็ไม้ผลประมงปศุสัตว์อันนั้นคือประการที่หนึ่งนะคะสำหรับถัดมานะคะก็สงขลาเรามีโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเรามีด่านการค้าชายแดนอยู่3ด่านคือด่านสะเดาอยู่ในพื้นที่สะเดานะคะด่านประดังก็อยู่ในพื้นที่สะเดาแล้วก็ด่านบ้านประกอบก็อยู่ในพื้นที่อำเภอนาทวีอันนี้ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนตัวที่2นะคะส่วนถัดมานะคะก็จะเมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วว่าขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักใช่ไหมคะเราสงขลาเราเนี่ยจะมีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทั้งหมดเกือบ ทั้งหมดประมาณ 1,074 โรงค่ะอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากนะคะก็ยังมีอุตสาหกรรมยางพาราอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นะคะมีอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้วก็จะมีสำหรับในเรื่องด้านพลังงานเนี่ยของเราก็จะมีโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซที่จันนะมีโรงไฟฟ้าที่จันนะมีโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับนะคะก็ภาคเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เพื่อดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้ค่ะมีถึง21โครงการนะคะอย่างเช่นเกี่ยวกับธุรกิจอะไรบ้างก็อย่างเช่นมีน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์แม่แบบเซรามิกนะคะมีถุงมือยางธรรมชาติมีน้ำยางพ่นมีแถบรัดพลาสติกมีถุงมือยางสงเคราะห์มีไม้อัดวีเนียนะคะนิคมอุตสาหกรรมที่พูดถึงนะคะเมื่อกี้ที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็จะมีอยู่2แห่งในจังหวัดสงขลานะคะก็แห่งแรกนะคะอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ฉลุงอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่นะคะตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางค่ะตั้งแต่กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมนวัตกรรมยางอุตสาหกรรมน้ำยางก้นค่ะอุตสาหกรรมยางคอมเปาวนะคะอันนี้เป็นที่ฉลุงค่ะที่หาดใหญ่ส่วนที่อีกนิคมหนึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมสงขลานะคะจะอยู่ที่อำเภอสะเดาค่ะนิคมนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่มากประมาณ 300,000 ไร่นะคะแล้วก็อุตสาหกรรมที่ดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรมสงขลาที่อยู่สะเดาก็จะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปค่ะอุตสาหกรรมยางพาราอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเครื่องหนังแล้วก็อุตสาหกรรมโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
0: ครับ
2: อันนี้คือจุดแข็งนะคะของจังหวัดสงขลาว่าทำไมถึงเป็นประตูการค้าในอันดับต้นของภาคใต้นะคะ
1: ครับแล้วทางพาณิชย์จังหวัดครับมีการสนับสนุน SME หน้าใหม่ที่อยากจะเริ่มส่งออกในจังหวัดสงขลาตรงนี้ทางพาณิชย์มีสนับสนุนด้านไหนบ้างครับ
2: ค่ะสำหรับในการสนับสนุน SME นะคะที่อยากจะส่งออกนะคะกระทรวงพาณิชย์เราก็มีหน้าที่หลักอยู่แล้วในการส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งรายเก่ารายใหม่นะคะทั้งขนาดใหญ่และทั้งรายย่อยนะคะด
0: ัง
2: นั้นหน้าที่ของเราก็คือให้คำปรึกษานะคะตั้งแต่ประเมินความพร้อมในการส่งออกในการเลือกตลาดเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศนะคะรวมถึงในเรื่องข้อกฎหมายมาตรฐานสินค้าและก็ขั้นตอนเอกสารต่างๆอย่างเช่นการรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เริ่มต้นได้อย่างมั่นใจและก็ลดความเสี่ยงอันนั้นประการแรกนะคะประการที่สองนะคะก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องการให้ความรู้พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะอย่างเช่นมีการจัดอบรมการทำเวิร์กช็อปนะคะทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ค่ะหัวข้อทักษะที่ส่วนมากนะคะที่ทางสำนักงานพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานกรมต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ได้ทำร่วมกันก็อย่างเช่นในเรื่องการตลาดออนไลน์ในเรื่องการสร้างแบรนด์นะคะในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์การตั้งราคาและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ค่ะตรงนี้ก็เพื่อที่ต้องการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเก่านะคะได้พัฒนาจากตำแหน่งการเป็นผู้ผลิตไปสู่เป็นนักการตลาดมืออาชีพนะคะแล้วก็ยังมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะยังได้ลงมาจัดอบรมนะคะให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนที่โรงแรมเซนทาราอีกด้วยค่ะในเรื่องโครงการส่งเสริมสินค้าอาหารฮาลาล5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการค้าระหว่างประเทศนะคะตรงนี้เขาลงมาอบรมนะคะลงมาจับเจรจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการแล้วก็มีการโคชชิ่งนะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยฟิกด้วยค่ะ
0: คร
2: ับแล้วก็นะคะยังไม่หมดยังมีอีกนะคะก็คือเมื่อเราส่งเสริมความรู้แล้วใช่ไหมคะก็ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆอันนี้ก็ดำเนินการตามนโยบายQuick Big Win ของกระทรวงพาณิชย์ของเรานะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะได้ทดลองตลาดแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้รู้จัก สินค้าเป็นที่อย่างกว้างขวางแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคได้นะคะนอกจากนั้นก็ส่งเสริมไม่มีการเจรจาธุรกิจตรงนี้ด้วยความที่ว่าสงขลาเราอยู่ติดเขตชายแดนกับมาเลเซียนะคะเราก็ได้มีการประสานสัมพันธ์กับทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะยังจัดให้มีการเจรจาธุรกิจอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีการเจรจาธุรกิจในลักษณะออนไลน์อีกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่สามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายๆเลยก็คือเราก็จะมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME อะค่ะเชื่อมโยงตลาดผ่านทางทูตพาณิชย์นะคะเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์ของเราอะค่ะได้มีไลน์นะคะได้มีไลน์ของทูตพาณิชย์ต่างต่างทั้ง58ประเทศทั่วโลกอะค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้พันนี้จังหวัดทั่วประเทศนะคะได้มีการชุ่มโยงนะคะโดยที่ว่าเราสามารถที่จะแจ้งให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ของเราเนี่ยรับทราบว่าในต่างประเทศเหล่านั้นมีความต้องการสินค้าอะไรแล้วในต่างประเทศเหล่านั้นมีความต้องการสินค้าในแต่ละจังหวัดอะไรบ้างก็เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เชื่อมโยงถึงกันนะคะตรงนี้ค่ะ
0: ครับท่านพาณิชย์จังหวัดครับตอนนี้ปัญหาหลักของ SME ในการเรื่องของการค้าชายแดนคืออะไรครับแล้วทางพาณิชย์จังหวัดภาครัฐจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างครับท่านครับ
2: สำหรับปัญหาหลักของ SME ในเรื่องการค้าชายแดนในจังหวัดสงขลาของเรานะคะก็สำหรับผู้ประกอบการ SME เนี่ยปัญหาหลักก็น่าจะเรื่องต้นทุนการค้าที่ยังสูงเนื่องมาจากความแออัดในการขนส่งสินค้าทางด่านศุลกากรของจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็ในเรื่องของเวลาการให้บริการที่ยังไม่ยืดหยุ่นเพียงพอนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กอะค่ะเสียเปรียบในเรื่องต้นทุนแล้วก็สภาพคล่องนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจังหวัดสงขลาของเราก็ได้มีการแก้ไขแล้วก็การพัฒนานะคะในเรื่องโครงการพัฒนาด่านพรมแดนสะเดาขึ้นมานะคะเพื่อรองรับในเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะแล้วก็ในเรื่องของลดปัญหาการจราจรด่านพรมแดนแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอยู่นะคะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะก็อย่างเช่นมีการสร้างถนนมอเตอร์เวย์ระยะ 5.5 กิโลเมตรจากทางหลวงหมายเลข4เข้าสู่ด่านสะเดาแห่งใหม่นะคะในการรองรับรถขนสินค้าอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีการสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข4กับทางหลวงสายพุทธเตียวด่านสะเดาแห่งที่2นะคะเพื่อเชื่อมโยงโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาด่านสะเดาแห่งใหม่ระยะทาง2กิโลเมตรอันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อถนนด่านศุลกากรแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายุยตำของมาเลเซียนี้ระยะทาง850เมตรซึ่งมีการขยายช่องทางจราจรจากเดิม4ช่องเป็น6ช่องนะคะอันนี้กำลังดำเนินการนะคะคิดว่าจะแล้วเสร็จประมาณภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็น่าจะพอถนนเชื่อมต่อด่านแห่งใหม่ของด่านสะเดากับด่านบูกิตกายุยตำเสร็จก็จะมีการเปิดสายช่องทางตรงนี้นะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะปัญหาก็คือผู้ประกอบการของไทยเนี่ยค่ะยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงตลาดมาเลเซียได้นะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถหาตลาดแล้วก็ไม่สามารถสร้างมูลค่าการค้าได้อย่างเต็มที่นะคะจังหวัดสงขลาก็กับนักงานพาณิชย์ของเรานะคะจึงได้มีการจับให้มีการจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อจากประเทศมาเลเซียนะคะเพื่อว่าจะได้เข้าถึงกับคู่ค้าโดยตรงนะคะอันนั้นคือประเด็นปัญหาหลักข้อที่2นะคะ
0: ครับ
2: ส่วนประเด็นปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือเนื่องจากข้อจำกัดด้านข้อมูลการตลาดนะคะโดยเฉพาะข้อมูลความต้องการสินค้าของประเทศมาเลเซียเนี้ยที่ยังเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ SME ของไทยนะคะทีนี้ทางกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะก็ได้จัดทำข้อมูลด้านการตลาดและเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Thai Trade Center ที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะหรือว่าผ่านทางช่องทางเว็บไซต์www.ditp.go.th ให้กับผู้ประกอบการ SME ในไทยนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงข้อมูลการตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็วและก็ทันต่อเหตุการณ์นะคะเพื่อที่จะช่วยวิเคราะห์ ความต้องการของตลาดมาเลเซียเพื่อจะได้วางแผนในการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันนี้ปัญหาหลักของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดสงขลาแต่ก็มีแนวทางในการแก้ไขที่เตรียมพร้อมไว้ให้กับผู้ประกอบการด้วยแล้วนะคะ
1: ครับแล้วสุดท้ายนี้ครับท่านอยากฝากอะไรถึงนักลงทุนแล้วก็ SME ที่สนใจในจังหวัดสงขลาโอกาสในจังหวัดสงขลามีอย่างไรบ้างครับท่านครับ
2: ค่ะสำหรับทางผู้ประกอบการรายใหม่นะคะหรือว่าผู้ประกอบการรายเก่าก็ได้ไม่มีปัญหานะคะหรือว่านักลงทุนที่สนใจจะมาลงทุนในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเรานะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลานะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะทั้งรายเก่ารายใหม่อยากจะถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะทราบข้อมูลต่างๆนะคะให้ท่านเข้ามาดูได้นะคะที่ Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะสงขลา .moc.go.th นะคะหรือว่าท่านสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยหรือปรึกษารายละเอียดได้นะคะซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเรามี2สาขาค่ะสาขา1ตั้งอยู่ที่คือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะ
0: เบ
2: อร์โทร074-311-422อีกสาขา1นะคะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาสาขาหัดใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะโทรไปได้ที่เบอร์074-300-175-6นะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะยินดีที่จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็จะหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของเรานะคะมาเพื่อให้กับทางผู้ประกอบการที่สนใจที่จะลงทุนนะคะหรือว่าผู้ประกอบการสนใจที่จะส่งออกค่ะ
0: ครับครับนี่คือสงขลาประตูโอกาส SME ไทยสู่ตลาดสากลครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์วันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศครับ
1: ณัฐพงศ์สารพุฒิพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมผู้สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: เช่นเดียวกับจังหวัดศรีสะเกษประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11: นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสงค์นิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจศาลอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยการร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปวีระชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
5: ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
12: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีโดยเริ่มต้นด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเสร็จแล้วเป็นพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับในช่วงค่ำเวลาประมาณ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ระบารมี6กามสุขทิสาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักภักภูมิใจเจริญพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

นพพระบาทบรมราชจักรีสมัยทรงฉัตรชัยบารมีศรีสยามองค์วชิรเกล้าเผ่าท้ายพระไทยนามทุกเขตคามสุขสวัสดิ์พิพัฒการพระปีชาพงพิสุทธิ์ดุจไอศูนย์ทรงนุกูลปวงไทยแผ่ไพศาลพระราชกรณียกิจเลิศล้ำธรรมภูบาลขอพระชนยิ่งยืนนานนิรันดร์เทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธีรเดชจุทินผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

0: พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์หลักชัยน้อมศิระตรงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวลัคนางประเสริฐกิจผู้พิพากษาหัวหน้าศาลโยชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบผู้ประนีประนอมข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยดร.พัชรีอิ่มศรี

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Everyday English รายการภาษาอังกฤษสำหรับทุกคนที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษค่ะอย่างวันนี้นะคะดิฉันในรูปแบบของการทำแบบทดสอบกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะขอให้คุณผู้ฟังที่สนใจที่จะทำแบบทดสอบง่ายๆกับเราในวันนี้นะคะช่วยหยิบกระดาษแล้วก็ปากกานะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีคำถามไม่เยอะค่ะสัก 2-3 คำถามนะคะเพื่อที่จะมาทดสอบกันว่าความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานของเรานั้นเป็นอย่างไรเนื้อหาในวันนี้นั้นเหมาะกับนักเรียนชั้นประถมนะคะหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปที่อาจจะไม่ค่อยมั่นใจในพื้นฐานภาษาอังกฤษของตัวเองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะชวนให้มาลองฝึกทำแบบทดสอบง่ายๆกันค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปทดสอบความรู้ง่ายๆกับประโยคที่มีคำเชื่อม and นะคะเรามาดูกันซิว่าเราแม่นไหมนะคะว่าถ้าเราเจอประโยคที่มีคำเชื่อม and เนี่ยเราจะเลือกตัวเลือกไหนดีนะคะทีนี้เวลาที่เราฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยมี2แบบนะคุณผู้ฟังคะก็คือถูกต้องแล้วก็คล่องแคล่วนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยรู้ตัวว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ดีอยู่นะอะไรแบบนี้ค่ะเวลาที่ใครมาถามหรือว่าทดสอบเราภาษาอังกฤษอยากจะฝากคุณผู้ฟังว่าให้ลองตอบให้เร็วนะคะถ้าเราตอบได้เร็วเนี่ยเราก็จะได้แสดงว่าเราเนี่ยมีความคล่องแคล่วหรือว่ามี fluency ในเรื่องของภาษาด้วยนะคะดังนั้นเวลาที่จะฝึกภาษาอังกฤษให้ได้มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องเน้น2 อย่างเสมอนะคะก็คือถูกต้องแล้วก็คล่องแคล่วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพูดประโยคเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวเลือกให้4ตัวเลือกแล้วก็คุณผู้ฟังลองเลือกดูเลยนะคะเลือกให้ไวที่สุดนะคะเพราะว่าประโยคไม่ยากค่ะว่าจะเลือกตัวเลือกไหนดีแล้วตำแหน่งที่จะให้เลือกเนี่ยนะคะดิฉันจะพูดคำว่า blank นะคะเอาละค่ะฟังนะคะเริ่มแล้วนะคะประโยคก็คือ he stood up and blank the room he stood up and blank the room ค่ะตัวเลือกที่มานะคะก็คือ a leave ตัวเลือก b boy ค่ะ leftตัวเลือก C cat ค่ะ leaving ตัวเลือก D dog ค่ะ leaves ค่ะถ้าเป็นเด็กๆฟังรายการอยู่นะคะเดี๋ยวคุณครูช่วยสะกดให้นะคะก็คือตัวเลือก A leave leave ตัวเลือก B นะคะ left left ตัวเลือก C cat ค่ะ leaving leaving แล้วก็ตัวเลือก D dog ค่ะ leaves leaves leave leftLiving and lives จะเลือกไหนดีคะกับประโยคนี้ค่ะ He stood up and blank the room ค่ะถ้าเด็กๆนะคะเลือกตัวเลือก B boy เนี่ยอาจารย์ยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆเลือกถูกแล้วค่ะวิธีสังเกตนะคะถ้าเราเจอประโยคประมาณนี้ในข้อสอบนะคะก็คือว่าหลัง He เนี่ยสังเกตว่าจะเป็นกริยาที่เป็นอดีตการค่ะ stood upstood stood ในที่นี้ก็เป็นอดีตการของคำว่า stand นั่นเองนะคะปกติเราจะเคยเจอว่า stand up ใช่ไหมคะทีนี้เวลาออกเสียงเนี่ยเด็กๆต้องสังเกตนิดนึงนะคะว่าเสียงท้ายเด็กเนี่ยจะลากไปที่คำว่า up เลยดังนั้นเวลาที่เจ้าของภาษาเขาพูดว่า stand up เนี่ยจะไม่ชัดว่า stand up ขนาดนั้นนะคะเสียงจะประมาณนี้นะคะ stand up นะคะดังนั้นพอเป็นอดีตเนี่ยก็เลยจะเสียงออกประมาณนี้ค่ะ stood upstood up นะคะก็คือคำว่ายืนที่เป็นอดีตนั่นเองพอเรารู้ว่าหน้าแอนนะคะเป็นอดีตการหลังแอนต้องเหมือนกันค่ะคือต้องเป็นอดีตการด้วยนะคะดังนั้นกริยาแท้ live l e a v e ซึ่งมีอดีตการคือ left l e f t เราก็เลยต้องเลือก left b boy นั่นเองค่ะประโยคก็จะกลายเป็น he stood up and left the room ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการที่จะสอบถามหรือว่าแนะนำรายการนะคะก็ติดต่อพวกเราเข้ามาได้ค่ะที่075-672-009นะคะหรือว่าจะอีเมลก็ได้ค่ะ ipathar@wu.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English
1: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
2: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 นาฬิกา 10 นาทีถึง 10 นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทย สวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีรายการคุยข่าวก็มุงของเราสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายนะคะถ่ายทอดส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที
4: ่3
3: พื้นที่นะคะ3จังหวัดด้วยกันเนาะผ่าน6สวทค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรค่ะจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยค่ะส่วนอีก1พื้นที่อีก1จังหวัดเนาะก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทางสวทนครศรีธรรมราชสวทและสวททุ่งสงนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นคือทางเพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจกันเข้ามาได้รายงานกันเข้ามาได้ค่ะว่าวันหยุดยาวแบบนี้คุณผู้ฟังไปเที่ยวไหนเดินทางไปที่ไหนกันบ้างแล้วบางทีแบบพื้นที่ไหนฝนตกไม่ตกยังไงก็ร่วมรายงานกันเข้ามาได้นะคะเผื่อคุณผู้ฟังท่านอื่นที่ฟังอยู่จะวางแผนเดินทางไปเที่ยวในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยก็จะได้รู้เรื่องของสภาพอากาศและฟ้าฝนไปด้วยนั่นเองค่ะวันนี้คุณผู้ฟังคะก็วันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย1วันนะคะ28กรกฎาคมวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะแล้วก็ถือเป็นวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยนะคะก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะหลายจังหวัดเองแล้วก็จริงๆที่ส่วนกลางภาพรวมด้วยก็ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะเนื่องในโอกาสเนาะครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ28กรกฎาคม2569นั่นเองตัวแทนของสวทสุราษฎร์ธานีของเรารวมถึงสวทในพื้นที่ภาคใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยนะคะก็คุณผู้ฟังคะมาแล้วค่ะมาติดตามข่าวสารภาพรวมความเคลื่อนไหววันนี้ถือเป็นวันหยุดยาวแรกเนาะที่หลายคนเนาะก็จะมีการหยุดยาวกันไป3วันแล้วบางคนก็จะใช้โอกาสลาตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่มั้ยคะแล้วก็ยาวจนถึงวันศุกร์รวมถึงเสาร์ติดเสาร์อาทิตย์ด้วยก็จะได้ลาไปพักผ่อนได้มาพักผ่อนกันกลางปีแบบนี้เนาะเดือนกรกฎาคมค่ะแต่ใครที่ไม่ไปไหนก็หมุนมาติดตามข่าวสารกับเราได้กับมุกได้นะคะมุกก็ไม่ได้หยุดไปไหนจัดรายการให้คุณฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะไม่รอช้าค่ะมาที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าวันนี้ในเรื่องของเช็คเรื่องของภาพรวมพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่าว่าฟ้าฝนของเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้นะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือว่าฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ค่ะโดยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูจากเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนแล้วกันค่ะชุมพรวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีพะโต๊ะค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะลงมาต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอขนอมสิชนนพิตำพิปูนฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมากัน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมากันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมพระแสงและชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะซึ่งวันนี้เองทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการประกาศย้ำเตือนประเทศไทยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของฟ้าฝนนะคะยังคงตกหนักต่อเนื่องเนาะคุณผู้ฟังคะซึ่ง เป็นการออกเตือนเนาะฉบับวันที่8ค่ะก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะ เป็นการประกาศฝนตกต่อเนื่องเนี่ยจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะหลายพื้นที่ค่ะก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็ถึงหนักมากเนาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังแรงนะก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะด้านทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยนั่นเองค่ะทีนี้มาดูข่าวสารภาพรวมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะก็ยังคงมีในหลากหลายประเด็นเนาะอย่างที่มุกบอกไปแล้วค่ะวันนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะหลายหน่วยงานค่ะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะก็มีการจัดกิจกรรมเนี่ยละค่ะในเรื่องของการทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลนะคะซึ่งหลายพื้นที่ก็ได้มีการจัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเช้านี้ก็จัดที่วัดกลางเก่ากันไปแล้วค่ะรวมถึงส่วนกลางเองก็มีการจัดนะคะโดยนายกเนี่ยนายกก็เป็นทันในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณขออภัยค่ะเพื่อเป็นราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยช่วงเวลาประมาณ 7:30 น.ที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ค่ะโดยนายกได้นำกล่าวนำถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ความว่าข้าพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมขออภัยค่ะพระบรมราชวาทตลอดไปจากนั้นผู้ร่วมพิธีก็ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกล่าวส่งพระเจริญ3ครั้งเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ ซึ่งสำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยกำหนดจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงในพื้นที่ส่วนกลางนะคะและที่หน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งด้วยระหว่างวันที่21ถึง28กรกฎาคมนี้และเปิดให้ร่วมทางเว็บไซต์ด้วยนะคะของสำนักงานกพ. www.ocsc.go.th นั่นเองค่ะได้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งนอกจากนี้เองนอกจากพิธีถวายสัตย์แล้วค่ะก็ได้มีการนำทีมหัวหน้าส่วนราชการนะคะครม.เนี่ยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยนายกได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยร่วมถวายผ้าไตรและก็เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปและถวายขออภัยค่ะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนำผู้ร่วมพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวนกว่า175รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันค่ะยังมีอีกหนึ่งประเด็นในห้วงของเรื่องของการในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษานี้นะคะรัฐบาลเองขอเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมเฝ้าเสด็จเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพุทธศักราช2569ที่พระบรมมหาราชวังค่ะโดยในวันนี้จะมีการเสด็จพระราชดำเนินนะคะมาที่พระบรมมหาราชวังในช่วงเวลา17นาฬิกาค่ะซึ่งจะมีพิธีการเปิดจุดคัดกรองเนี่ยเวลาประมาณ12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงนะคะจากนั้นวันพุธเนาะพุธที่29กรกฎาคมก็จะมีการเสด็จพระราชดำเนินเวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะมีการจุดคัดกรองเปิดจุดคัดกรองเนี่ยเวลา8นาฬิกานะคะจึงมีการขอเชิญประชาชนค่ะพร้อมใจการร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วยความจงรักภักดีและร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เอาเรื่องนี้มาเล่ากันให้ฟังนะคะทีนี้มาดูในประเด็นข่าวสารอื่นๆกันบ้างที่หลายคนยังคงให้ความสนใจแล้วก็ให้ติดตามกันนะคะในประเด็นเรื่องของสว.กันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังคะหลายคนก็ติดตามประเด็นเรื่องนี้กันอยู่นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างซึ่งเมื่อวานนี้นายกก็ออกมาย้ำชัดเรื่องนี้แหละค่ะว่ายืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ชี้เป็นกลไกตรวจสอบตามระบบรัฐสภานะคะพร้อมจะมีการแจงทุกเป็ดทุกประเด็นตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะโดยเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะชี้แจงถึงกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการหัวเลือกสว.หรือว่าสมาชิกวุฒิสภาโดยยืนยันว่าทั้งตนเองพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวเนื่องจากสว.ค่ะเป็นกลไกตามระบอบรัฐสภาที่มีหน้าที่ออกกฎหมายและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งทุกฝ่ายต่างให้เกียรติและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองซึ่งที่ผ่านมาเมื่อได้รับการประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐตามขั้นตอนกฎหมายได้ให้การชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นปีรวมถึงเคยออกหนังสือเตือนสมาชิกพรรคทุกคนอย่างเป็นทางการก่อนการเลือกสว.ว่าห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวอย่างเด็ดขาดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการพบปะบุคคลณโรงแรมดังกลางกรุงหรือการลาออกของอดีตที่ปรึกษาเพื่อไปสมัครสว.นั้นถือเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตประจำวันและการดำเนินการตามสิทธิขั้นตอนขั้นพื้นฐานตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าไม่ได้รู้สึกกังวลใจใดๆเนื่องจากการปฏิบัติตนเนี่ยด้วยความสุจริตมาโดยตลอดนั่นเองค่ะมาดูกันต่อในเรื่องของภาพรวมข่าวสารในระดับประเทศกันบ้างนะคะเรื่องของอิหร่านเนาะอิหร่านจะหยุดโจมตีค่ะซึ่งประเด็นนี้ค่ะตะวันออกกลางเนาะอิหร่านมีการประกาศว่าจะหยุดโจมตีหากสหรัฐทำแบบเดียวกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านค่ะเปิดเผยกับสื่อว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีตราบใดที่สหรัฐทำแบบเดียวกันโดยจุดยืนของอิหร่านยังคงเป็นตาต่อตาฟันต่อฟันหากสหรัฐยุติการโจมตีอิหร่านก็พร้อมที่จะยุติปฏิบัติการเช่นเดียวกันซึ่งได้มีการส่งสารนี้ผ่านคนกลางไปยังสหรัฐแล้ว ท่าทีดังกล่าวของอิหร่านมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งพักการโจมตีอิหร่าน3วันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจาหยุดยิงทั้งนี้การปฏิบัติโจมตีนะคะอิหร่านระลอกใหม่ของสหรัฐดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลา13วันก่อนทรัมป์จะสั่งระงับการโจมตีดังกล่าวซึ่งตลอดช่วง2สัปดาห์ทรัมป์ได้อนุมัติแผนการโจมตีทางทหารเกือบทุกบ่ายค่ะแล้วก็ปฏิบัติการเนี่ยมักจะถูกดำเนินการภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นแต่เมื่อวันศุกร์ค่ะทรัมป์กลับไม่ได้ลงนามอนุมัติแผนใดๆและได้สั่งการให้ถอยทัพออกมาแทนนะคะอย่างไรก็ตามทรัมป์ส่งสัญญาณว่าขั้นตอนต่อไปอาจขึ้นอยู่กับการเจรจากับอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่เบื้องหลังว่าจะสามารถฟื้นฟูความพยายามทางการทูตและนำไปสู่การยุติสงครามได้หรือไม่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็ยอมรับว่าการเจรจาหยุดยิงมีความคืบหน้าค่ะและจะดำเนินต่อไปเนาะหากสหรัฐไม่โจมตีอิหร่านก่อนอิหร่านก็จะไม่ตอบโต้แล้วก็อิหร่านก็กำลังจะหารือกับโอมานเรื่องการบริหารจัดการช่องแคบฮอมุดโดยปราศจากการแทรกแซงของสหรัฐนั่นเองค่ะมาดูเรื่องของช่องแคบฮอมุดกันต่อเนื่องสักเล็กน้อยคุณผู้ฟังคะตอนนี้พบว่าการเดินเรือที่ช่องแคบฮอมุดเนี่ยมีความซบเซานะคะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีเรือเนี่ยผ่านเข้าออกแค่10วันต่อลำเท่านั้นค่ะซึ่งการเดินเรือผ่านช่องแคบบ็อกเอลมันเดฟแล้วก็ช่องแคบฮอมุดเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำแม้สหรัฐและอิหร่านได้ระงับการโจมตีชั่วคราวค่ะโดยข้อมูลจากบริษัทติดตามการเดินเรือแคปเลอร์ก็ระบุค่ะว่ามีเรือขนส่งสินค้าเพียง11ลำเล่นผ่านช่องแคบบ็อกเอลมันเดฟนะคะในทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการระงับต่ำสุดในรอบหลายเดือนโดยในจำนวนนี้มีเรือบรรทุกน้ำมัน7ลำรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มากหรือซูเปอร์แทงเกอร์2ลำค่ะที่มุ่งหน้าไปยังท่าเรือยันบูของซาอุดิอาระเบียเพื่อลำเลียงน้ำมันดิบขณะเดียวกันค่ะมีเรือ4ลำเดินทางออกจากทะเลแดงค่ะหนึ่งในนี้คือเรือซูเปอร์แทงเกอร์นิวส์เอ็กซ์พลอเรอร์ค่ะซึ่งบรรทุกน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนาะประมาณ2ล้านบาร์เรลมุ่งหน้าสู่ท่าเรือหนิงโปของจีนค่ะส่วนช่องแคบฮอมุสตามข้อมูลระบุว่ามีเรือขนส่งสินค้าแล่นผ่านไปไม่ถึง10ลำต่อวันตลอดช่วงสุดสัปดาห์จากสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลของผู้ประกอบการการเดินเรือต่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงในตะวันออกกลางค่ะปิดท้ายข่าวสารในเรื่องนี้ค่ะด้วยเรื่องของเกาหลีใต้กันบ้างค่ะมีศาลเกาหลีใต้ได้ตัดสินจำคุกอดีตประธานาธิบดีเป็นเวลา18เดือนจากการให้ข้อมูลเท็จในการหาเสียงเลือกตั้งค่ะโดยเรื่องนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าศาลแขวงกลางกรุงโซลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนค่ะอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา18เดือนแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา3ปีในข้อหาการให้การเท็จระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2565ค่ะโดยนายยุนปฏิเสธว่าไม่ได้แนะนำทนายความให้แก่อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและไม่เคยพบกับหมอดูชื่อดังรายหนึ่งอย่างไรก็ตามหากคำพิพากษาได้รับการรับรองในชั้นอุทธรณ์พรรค PPP ของนายยุนอาจต้องคืนเงินสูงถึง 39,700 ล้านวอนค่ะหลังได้รับ เงินชดเชยจากการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังขาไปภายใต้กฎหมายของการเลือกตั้งของเกาหลีใต้พรรคการเมืองจะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจากรัฐหากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งแต่หากผู้สมัครถูกตัดสินลงโทษจนทำให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะพรรคการเมืองจะต้องคืนเงินชดเชยทั้งหมดนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังค่ะในพื้นที่ภาพรวมระดับประเทศนะคะมาช่วงนี้ค่ะ 9:33 นาทีแล้วได้เวลาของการไปลงสนามข่าวติดตามข่าวเรื่องของการติดอาวุธเนาะเรื่องของข้อความรู้ข้อกฎหมายกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินนะคะวันนี้จะนำเสนอตอนอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
4: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

วันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์นะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา537เนี่ยบอกว่าการเช่าทรัพย์คือการที่บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่านำทรัพย์สินของตนออกให้บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีระยะเวลาจำกัดแล้วก็ผู้เช่าเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าเช่าเพื่อการนั้นด้วยอันนี้คือความหมายของการเช่าทรัพย์นะคะซึ่งสัญญาเช่าเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนค่ะเนื่องจากว่าผู้ให้เช่าคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบทรัพย์ที่เช่าอย่างสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยและคุณก็เป็นเจ้าหนี้ในเวลาเดียวกันที่จะได้รับชำระหนี้ค่าเช่าจากผู้เช่าซึ่งถือว่าสัญญาเช่าเนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่สองคือสัญญาเช่าเนี่ยถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าให้ใช้คำว่าให้ใช้ก็คือการส่งมอบทรัพย์ให้ใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์กันหมายความว่าผู้ให้เช่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าของทรัพย์โดยตรงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมีการปล่อยเช่าตลาดผู้ให้เช่าคุณจะเก็บค่าเช่าจากการเข้าห้องน้ำอันนี้ก็ถือว่าคุณได้ประโยชน์จากพ่อค้าแม่ค้าที่เช่าพื้นที่นั้นแล้วนะคะอันนี้คือกรณีการให้ใช้ประโยชน์สัญญาเช่าเนี่ยผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าหากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าก็ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาเช่าเหมือนกันนะคะสิ่งสำคัญเลยมีบางคนชอบถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าผู้เช่าตายล่ะสัญญาเช่าจะระงับหรือไม่นะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าโดยปกติการจะให้ใครสักคนเช่าเนี่ยเราคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้เช่าหรือไม่นะคะกฎหมายบอกว่าการทำสัญญาเช่าจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติผู้เช่าเป็นสำคัญคุณสมบัติผู้เช่านะคะไม่ใช่คุณสมบัติผู้ให้เช่าคือแม้ว่าถ้าผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับค่ะจะไม่ตกทอดไปแก่ทายาทนะคะแต่กลับกันถ้าผู้ให้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่านี้จะตกแก่ทายาททายาทของผู้ให้เช่าคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องนำทรัพย์นี้ทำตามสัญญาที่เจ้ามรดกหรือคนที่ถึงแก่ความตายค่ะที่นำทรัพย์ออกให้เช่าแล้วอ่ะต้องให้ผู้เช่าเช่าต่อไปคุณจะไปบอกเลิกสัญญาเช่าไม่ได้นะคะอันนี้คือกรณีเรื่องคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสำ

มรดกทุกอย่างรวมถึงทั้งทรัพย์สินและก็หนี้สินด้วยดังนั้นทายาทของผู้เช่าคุณก็มีหนี้ที่ต้องชำระแต่ต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนถึงแก่ความตายเช่นเดียวกันค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้เช่าทรัพย์สินแล้วก็หน้าที่ของคู่สัญญาโดยได้รับเกียรติจากคุณวชิรภามะเดือค่ะนิติกรปฏิบัติการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือนะคะทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่ง เรื่องนี้เองเนาะถือว่ามีความสำคัญอย่างที่มุกบอกไปแล้วค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนาะอยากจะติดตามรับชมรายการย้อนหลังค่ะก็สามารถค้นหาค่ะผ่านเพจ Facebook หรือว่า YouTube ชื่อเดียวกันเลยนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะมีการมาพูดคุยเนาะประเด็นในเรื่องของ อยากจะโทรปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆนะคะก็สามารถติดตามได้นะคุณผู้ฟังคะกับในประเด็นโทรไปที่สายด่วน1157นะคะสายด่วนในการช่วยได้หรือว่าเดินทางไปยังจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานในการที่ท่านแต่ละจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ไปสอบถามไปพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อพูดคุยประเด็นต่างๆเหล่านี้ได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะไปลงพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเรามุกขอเล่า2ประเด็นข่าวสารสำคัญที่อยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้ค่ะมี2ประเด็นเนาะเรื่องแรกค่ะหลายคนน่าจะติดตามกันอยู่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะซึ่งครม.ค่ะมีการเห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์บุคคลแล้วก็ลดเนาะทบทวนสิทธิถึง31สิงหาคมนี้เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมค่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรับสิทธิ์ต่อเนื่องถึง30กันยายนนี้ค่ะโดยเรื่องนี้กระทรวงการคลังได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคมปี69เนาะพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ย 9.51 ล้านรายจากผู้ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยกว่า 18.82 ล้านรายค่ะและมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนกว่า 9.3 ล้านรายภายหลังประกาศผลค่ะก็ได้มีเสียงสะท้อนเนาะของประชาชนผู้เดือดร้อนที่ไม่ผ่านการคัดกรองค่ะแล้วก็มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะเช่นเป็นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนนะคะหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงค่ะครม.จึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนปี69เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบนะคะเพื่อให้การจัดสวัสดิการของรัฐเนี่ยมีความแม่นยำครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องค่ะกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนส่วนผู้ได้รับสิทธิตามโครงการปี69ทุกรายเริ่มใช้สิทธิประชารัฐเนี่ยสวัสดิการในวันที่1ตุลาคมนะคะสำหรับการปรับปรุงเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยกรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าชุมชนนะคะแล้วก็กรณีที่มีผู้ฝากหลักทรัพย์เนาะเป็นบัญชีถือครองตราสารหนี้ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์แล้วก็ตราสารหนี้ค่ะหรือว่าที่เกี่ยวข้องหรือมีมูลค่าเนี่ยรวมกันต่ำกว่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดส่วนเกณฑ์รถค่ะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือว่ารถจักรยานยนต์สะสมรถยนต์รถพ่วงแล้วก็รถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกินกว่า20ปีนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีระยะเวลาที่เพียงพอในการขอทบทวนสิทธิ์ก็ได้มีการขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม69และขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติถึงวันที่20กันยายนปี69นี้นั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งประเด็นเนาะที่สำคัญมากๆเรื่องของการที่ประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพค่ะการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะนายกย้ำว่านี่เป็นวาระสำคัญของชาตินั่นเองค่ะเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีเป็นของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group นะคะ

0: ปี69โดยไทยค่ะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งผลการตรวจประเมินล่าสุดจากคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกยังคงให้ไทยอยู่ในระดับ A ค่ะสะท้อนถึงความพร้อมทางด้านของสถานที่การต้อนรับความปลอดภัยแล้วก็การอำนวยความสะดวกรวมถึงการบริหารจัดการโดยนายกได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อการจัดประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลค่ะเป็นวาระสำคัญของชาติที่จะสะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกค่ะสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายเนื้อบนเวทีโลกในครั้งนี้รัฐบาลไทยก็ได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และก็นโยบายการคลังที่สอดรับความท้าทายในปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจค่ะและก็พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านของดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นเช่นระบบพร้อมเพย์ค่ะและก็การชำระเงินข้ามประเทศโดยมุ่งนำเสนอศักยภาพการพัฒนาโลกการเงินยุคใหม่ภายใต้แนวคิดการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงอีกทั้งยังได้นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและก็ซอฟต์พาวเวอร์โดยคัดสรรผ้าทอผ้าพื้นเมืองค่ะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้นกว่า37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยเนาะรวมถึงการจัดแสดงและก็เสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มสินค้า GI ของไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมค่ะในระดับนานาชาติเนาะได้มาสัมผัสแล้วก็รสชาติเนาะอันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนค่ะทั้งภาครัฐเอกชนเนาะแล้วก็ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อของคนไทยทุกคนของประเทศไทยของคนไทยทุกคนด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือ2ประเด็นหลักๆที่มุกอยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะมากันต่อค่ะข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดท้องถิ่นของเราเริ่มที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรเมื่อวันนี้มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ราชการจังหวัดค่ะพร้อมด้วยคณะเนาะร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เป็นการสำรองโลหิตสำหรับการใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งก็มีผู้บริจาคจำนวนมากค่ะได้โลหิตเนี่ยไปประมาณกว่า 12,600 cc นั่นเองค่ะก็ถือว่าได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจเนาะแล้วก็การนึกถึงเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วยนะคะมากันต่อค่ะจังหวัดได้มีการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ส่งเสริมทักษะเยาวชนค่ะโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นการจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนค่ะตระหนักถึงคุณค่าและก็ความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และก็มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ค่ะเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีค่ะโดยปีนี้เนาะก็จัดขึ้นอย่างเช่นเดียวกันมีกิจกรรมที่หลากหลายและก็ต่อเนื่องนะคะผู้ว่าเองก็เป็นการให้โอวาทเนาะเป็นขวัญกำลังใจมอบแนวทางการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็มีการมอบพิธีรับมอบสารานุกรมไทยฉบับการ์ตูนมอบให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าในการเปิดโลกทัศน์พัฒนาสติปัญญาของเยาวชนในท้องที่ด้วยนะคะมากันต่อค่ะจังหวัดชุมพรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังค่ะสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยเรื่องนี้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ราชการจังหวัดนะคะก็ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีดังกล่าวเนาะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเป็นถวายเป็นพระราชกุศลค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งจัดที่วัดดอนสายแก้วเนาะตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรค่ะโดยมีพี่น้องประชาชนเนาะเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันนั่นเองค่ะมากันต่อจังหวัดชุมพรค่ะติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดนะคะเพื่อให้การสื่อสารต่างๆเนาะเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะเพื่อไปตามแนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และก็สื่อสารมวลชนของประเทศภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติค่ะโดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการในการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ20กระทรวงนะคะโดยได้รับเกียรติจากนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะ มากันต่อที่จังหวัดชุมพรค่ะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชภาพพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาเทพเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะซึ่งจัดขึ้นที่มณฑลพิธีวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีค่ะโดยผู้ว่าก็ได้นำร่วมพิธีต่างๆนะคะแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์สมโภชต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะซึ่งงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี69ค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมปี69เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรนะคะโดยในวันนี้ก็จะมีพิธีเปิดกิจกรรมลานวัฒนธรรมแล้วก็วันพรุ่งนี้29กรกฎาคมจะมีขบวนแห่และพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุสวีตามลำดับนั่นเองค่ะจากจังหวัดชุมพรคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อค่ะนครศรีเมื่อวานนี้มีการจัดพิธีหล่อเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปี69นำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ราชการจังหวัดนะคะเป็นประธานในพิธีดังกล่าวเนาะแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนเนี่ยร่วมพิธีอย่างคับคั่งค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็เริ่มจัดขึ้นนะคะเป็นประจำทุกปีเนาะซึ่งการหล่อเทียนพรรษาก็นับเป็นกิจกรรมที่ดีงามเพราะนอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้รับความอิ่มเอิบในกุศลผลบุญสร้างต้นเทียนเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาแล้วเนี่ยอานิสงส์ที่ตามมาคือการให้แสงสว่างเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับพระภิกษุสามเณรในการประกอบศาสนกิจยามรัติการค่ะสร้างความสมัครสมาธิของหมู่คณะด้วยผนวกกับการสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังได้ขึ้นเป็นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะโดยเรื่องนี้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะร่วมนำทีมเครือข่ายประชาชนร่วมกันทำความสะอาดแล้วก็เก็บขยะภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อปรับปรุงเนาะภูมิทัศน์ให้สะอาดค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาสักการะขอพรองค์พระบรมธาตุเจดีย์พระนครศรีนี่นครศรีธรรมราชนะคะภายหลังจากแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในวันที่25กรกฎาคมปี69ค่ะซึ่งกิจกรรมก็เป็นการยกระดับเนื้อสร้างบรรยากาศซึ่งช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนาะวันพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็คึกคักเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะมีประชาชนก็มาร่วมกับขอพรองค์พระบรมธาตุเจดีย์พระนครศรีธรรมราชนะคะท่ามบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจในมรดกอันทรงคุณค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับการยอมรับในระดับชาตินั่นเองค่ะซึ่งนอกระดับโลกเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าส่งผลให้ทุกที่ทุกคนเนาะต่างหลั่งไหลเพื่อเดินทางมาอย่างนครศรีธรรมราชกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวนั่นเองค่ะซึ่งจังหวัดเองก็ขอเชิญชวนประชาชนเนาะแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะช่วยกันรักษาความสะอาดดูแลทรัพย์สินสาธารณะแล้วก็ร่วมอนุรักษ์คุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงความงดงามสมกับการเป็นมรดกโลกอันทรงคุณค่าของประเทศไทยต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะมีการติดตามการพัฒนาด้านทุนมนุษย์เนาะขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็การปฏิบัติราชการนั่นเองโดยเรื่องนี้นายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะก็ได้เป็นประธานในการกำหนดแล้วก็ติดตามงานดังกล่าวนะคะเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเป็นการกำหนดก่อนที่จะมีการเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนแล้วก็การจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็การของงบประมาณประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์แก้วศรีนาทหารกล้าผู้พลีชีพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์แก้วศรีนาทหารกล้าผู้พลีชีพจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณรับศพไว้เป็นพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดทั้งการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานพวงมาลาผ้าไตรพระราชทานพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะแล้วก็พิธีต่างๆทั้งหมดต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็เกิดจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบใช้อาวุธสงครามแล้วก็วัตถุระเบิดชนิดขว้างนะคะกราดยิงโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะทำการตั้งด่านตรวจนะคะก็นั่นนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียอีกครั้งด้วยนะคะมากันต่อค่ะที่มท.3ไปเปิดงานว่ากัฟความดีไม่สิ้นสุดครั้งที่2เพื่อเป็นการระดมทุนการศึกษาหนุนโอกาสเยาวชนให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการเปิดงานการกุศลนั่นนะคะว่ากัฟความดีไม่สิ้นสุดค่ะครั้งที่2ณโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนอะเพื่อเป็นการระดมทุนสนับสนุนการจัดการศึกษายกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนโดยมีนายขออภัยค่ะนายสมชายเลี่ยน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยร่วมต้อนรับแล้วก็ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยนะคะโดยนายเจเศษก็กล่าวค่ะว่าการจัดงานครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งการแบ่งปันตามหลักศาสนาอิสลามผ่านแนวคิดวะกัฟค่ะโดยการอุทิศทรัพย์สินเนาะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นกลไกสำคัญค่ะในการสร้างโอกาสทางการศึกษายกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมย้ำว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีมีความรู้แล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นงานดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะสุราษฎร์ธานีเมื่อวันนี้มีการติดตามหัวหน้าส่วนราชการประชุมเนาะการติดตามงานนโยบายรัฐบาลแล้วก็ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของจังหวัดค่ะนำโดยนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะโดยได้มีการมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการและก็ข้อสั่งการที่สำคัญแก่ส่วนราชการพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานในภารกิจสำคัญของจังหวัดค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานการดำเนินงานของโครงการผู้ว่าสัญจรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมถึงโครงการอื่นๆเพื่อนำมาสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าเชิญผ้าไตรและก็เครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระพรหมวชิรเมธาจารย์เจ้าคณะภาค16ค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระพรหมวชิรเมธาจารย์พงษ์สันอสิยาโนเจ้าคณะภาค16วัดไตรธรรมรามนะคะโดยในการนี้ค่ะก็ได้มีการจุดธูปถวายเทียนแพนะคะแล้วก็ทำพิธีต่อไปนั่นเองค่ะก็เป็นการร่วมกันบันทึกภาพแล้วก็ทำพิธีจนเสร็จสิ้นนั่นเองนะคะมากันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะในประเด็นที่จังหวัดได้มีการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตนออกตอนบนเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติบริหารจัดการน้ำติดตามสถานการณ์อุทกภัยค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการได้ร่วมนะคะนำโดยนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะโดยที่ประชุมก็ได้รับทราบในการประชุมห้องที่ผ่านมารับฟังเรื่องของอากาศนะคะแล้วก็การคาดการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนออกตอนบนตลอดจนรายงานสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุทกภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีรายงานผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติตลอดจนแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะโดยมีการติดตามในหลากหลายประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่เนาะมากันต่อค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนำโดยนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานดังกล่าวค่ะเพื่อติดตามเนื้อในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้การป้องกันปราบปรามการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายค่ะรวมถึงการปัญหาแรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์เนาะตลอดจนเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะ มากันต่อที่ผู้ราชการค่ะเป็นประธานในพิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษาพระราชทานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพค่ะนำโดยนายจุมพจน์วรรณชัยสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีการอัญเชิญเนาะพิธีสมโภชถวายเทียนพรรษาที่วัดพระบรมธาตุชยาราชวรวิหารนั่นเองค่ะก็เป็นการพร้อมเพรียงกันนะคะเนื่องในพระราชกุศลเข้าพรรษาเนาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนพรรษาซึ่งทรงพระราชทานอุทิศเพื่อพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะซึ่งในส่วนของสุราษฎร์ธานีเนาะก็จัดขึ้นที่วัดพระบรมธาตุชยาราชวรมหาวิหารนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะครบถ้วนข่าวสารค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็วันนี้เนาะเวลาก็หมดลงแล้วคุณผู้ฟังคะ 9:58 นาทีแล้ววันนี้ค่ะมุกออนบวิววชิราพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคค่ะพี่ประพันธ์โคชสวัสดิ์รวมถึงช่างเทคนิคจากทุก6สถานีของเรานะคะที่รับสัญญาณของเราไปถ่ายทอดเนาะวันนี้ค่ะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเกตคามทุกทิสาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักดีภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวนีสิริวงศ์นายกสโมสรโรตารี่เมืองคนดีศรีวิชัยปี2569ถึง2570พร้อมทั้งคณะกรรมการและสมาชิก
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในงานหนังสือยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนคารามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งยานพาหนะเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
5: นางสาวปิ่นปินัทหาสนามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดเผยว่าในวันที่28กรกฎาคม2569อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวรวมทั้งอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งยานพาหนะเข้าฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการผ่านเข้าทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เปิดโอกาสให้ประชาชนหิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาธรรมชาติผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพงศิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีพลเมืองจีนถูกนำตัวออกจากพื้นที่จัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร
6: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแจ้งผ่านทาง Facebook Fanpage ว่าได้รับแจ้งถึงกรณีมีพลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรและนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานเมื่อเข้าร่วมงานหนังสือในกรุงเทพมหานครเมื่อวัน25กรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงได้รับทราบแถลงการจากผู้จัดงานหนังสือซึ่งยอมรับว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่สมควรแก่สถานการณ์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขกรณีนี้อย่างเหมาะสมโดยเร็วและจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองจีนภายในขอบเขตหน้าที่และปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนขณะเดียวกันมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีนแสดงความเห็นในเพจสถานทูตต่อกรณีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อบอกเล่าถึงลำดับเหตุการณ์ภายในงานรวมถึงการแสดงพฤติการของชาวจีนรายดังกล่าวปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในงานหนังสือยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
7: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

0: กล่าวถึงกรณีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้ฝ่ายไทยตรวจสอบเหตุการณ์ที่พลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรในการนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานหนังสือว่าได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้สำหรับกรณีที่ประชาชนชาวไทยจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตจีนนั้นนายสิงหศักดิ์กล่าวว่าส่วนตัวเข้าใจถึงความรู้สึกของประชาชนในเรื่องนี้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันสถานทูตก็จำเป็นต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรต้องรอผลการตรวจสอบโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักในการพิจารณาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ยศเจริญยศสายทองนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM ขออภัยค่ะ FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถรับชมใน Facebook Live กันแบบสดๆเลยนะคะในเพจของสวทชุมพรค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นของคณะรัฐมนตรีค่ะที่ได้มีการเห็นชอบในการปรับปรุงเกณฑ์บุคคลแล้วก็รถด้วยนะคะในการทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมนี้และมีการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมค่ะจะรับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยนะคะและยังมีประเด็นของไทยนะคะที่พร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะย้ำว่าเป็นวาระสำคัญของชาติและเป็นเวทีสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารในวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความดีๆบทความพิเศษนะคะใน10เรื่องราวใต้ร่มพระบารมีเกียรติภูมิแห่งสยามเสริมพลังทางการทูตบนเวทีโลกกันค่ะซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะก็เป็นสถาบันสำคัญค่ะที่มีบทบาททั้งในฐานะของศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติภูมิของประเทศในสายตาของนานาชาติด้วยค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยทรงใช้พระราชไมตรีเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาชาตินะคะอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการในหลายๆโอกาสนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการทูตนะคะที่สร้างความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและความเคารพซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้รับการถวายพระเกียรติสูงสุด ด้วยการยิงสลุด21นัดนะคะที่จตุรัสเทียนอันเหมินการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนในโอกาสสำคัญแห่งราชอาณาจักรสวีเดนนะคะตลอดไปจนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็ล้วนที่จะตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับมิตรประเทศทั่วโลกเลยนะคะและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สร้างความชื่นชมจากประชาคมนานาชาติเลยค่ะก็คือพระปรีชาสามารถด้านการบินนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานและทรงนำเครื่องลงจอดด้วยนะคะที่สนามบินที่มีสภาพอากาศภูมิอากาศแล้วก็แนวร่อนลงจอดที่ท้าทายที่สุดเลยนะคะแห่งหนึ่งของโลกได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำนะคะซึ่งก็สะท้อนเห็นถึงพระปรีชาสามารถและความเชี่ยวชาญและพระวิริยะอุตสาหะที่ได้รับการยอมรับได้ในระดับสากล นะคะและนอกจากนี้ค่ะพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศค่ะก็ยังเป็นแบบอย่างแห่งความสง่างามแล้วก็ความอ่อนน้อมนะคะโดยเฉพาะทรงฉลองพระองค์ในผ้าไทยนะคะซึ่งก็จะช่วยเผยแพร่ในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกนะคะสร้างความประทับใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะของชาติที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าก็ถือว่าเป็นการใช้พลังวัฒนธรรมไทยนะคะหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะซึ่งพระราชกรณียกิจนะคะด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะจึงนับว่าเป็นพลังสำคัญนะคะในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีโลกสร้างความเชื่อมั่นและก็ความไว้วางใจจากนานาประเทศนะคะพร้อมกับส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติทั้งในด้านของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญเลยค่ะของการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะสมดังแนวคิดสร้างคนสร้างชาติสร้างความยั่งยืนภายใต้ร่มพระบารมีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นมึงบทความพิเศษนะคะใน10เรื่องราวใต้ร่มพระบารมีเกียรติภูมิแห่งสยามเสริมพลังการทูตบนเวทีโลกนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวทางด้านคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการเห็นชอบในการปรับปรุงเกณฑ์บุคคลรถนะคะในการทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมนี้และการเริ่มใช้สิทธิ์นะคะในวันที่1ตุลาคมโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึง30กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงลักษณะของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันระบบราชการต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทางราชการรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับภาครัฐยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้ามุ่งเน้นแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียวมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการเตรียมการล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลานำเทคโนโลยีหรือระบบงานสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัจจัยความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคมมีการทำงานร่วมกันร่วมมือการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันการสร้างนวัตกรรมเก คิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะพร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนำเทคโนโลยีเช่นอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนรวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์มาใช้งานให้บริการมีความสะดวกปลอดภัยและประหยัดตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้รวดเร็วทุกเวลาทุกสถานที่ระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

ดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศปิดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจะตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ BICC เพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินร้อยละ45มีโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาทและสั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีโดยเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพจึงจะนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากกรม

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นของคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการเห็นชอบในการปรับปรุงเกณฑ์บุคคลแล้วก็รถนะคะในการทบทวนสิทธิ์จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะและจะมีการเริ่มใช้สิทธิ์นะคะในวันที่1ตุลาคมโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะจะมีการรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยค่ะโดยทางกระทรวงการคลังนะคะได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์นะคะ 9.51 ล้านรายด้วยกันจากที่ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะจากการตรวจสอบทั้งหมดนะคะอยู่ที่ 18.82 ล้านรายค่ะแล้วก็มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนทั้งสิ้น 9,314,253 รายด้วยกันนะคะซึ่งภายหลังการประกาศผลค่ะก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะผู้ที่เดือดร้อนที่ไม่ผ่านการคัดกรองและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะอย่างเช่นผู้ที่ถือมีชื่อในการครอบครองรถเก่านะคะที่หมดสภาพการใช้งานไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมีข้อมูลคงค้างอยู่ในทะเบียนนะคะเราไปถึงผู้ที่ศึกษาต่อเพื่อการพัฒนาตนเองด้วยนะคะซึ่งก็หลักเกณฑ์ก็ยังไม่สะท้อนภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงอยู่ดีนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีมติในการเห็นชอบให้ทางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะยังต้องได้รับสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่ารองชีพในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบนะคะเพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีความแม่นยำครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนนะคะส่วนทางผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะตามโครงการในทุกรายจะมีการเริ่มใช้สิทธิ์ของประชารัฐสวัสดิการนะคะในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งสำหรับการปรับปรุงเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยที่ไม่นับรวมผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบนะคะสำหรับผู้เรียนในทุกช่วงวัยเลยค่ะและกรณีที่เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญ นะคะแล้วก็ผู้ถือหุ้นหรือว่ากรรมการในบริษัทก็ให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยที่จะไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่าบริษัทที่มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะและในกรณีของผู้ที่มีบัญชีเงินฝากหลักทรัพย์และผู้ที่มีบัญชีถือครองตราสารหนี้ให้มีการปรับปรุงข้อมูลค่ะโดยที่จะไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้นี้นะคะหรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้นะคะส่วนเกณฑ์ของรถค่ะก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยที่จะไม่นำที่ไม่นับรวมนะคะในรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์ที่มีมูลค่าสูงหรือว่ารถจักรยานยนต์สะสมนะคะรวมไปถึงรถยนต์รถพ่วงแล้วก็รถเพื่อใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกินกว่า20ปีนะคะก็จะไม่นับรวมด้วยเว้นแต่เป็นรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงหรือว่ารถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นนะคะที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนั่นเองเพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาเพียงพอในการขอทบทวนสิทธิ์นะคะและได้ขยายระยะเวลาการขอทบทวนสิทธิ์ไปนะคะจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เลยรวมไปถึงการขยายเวลาการแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติจนถึงวันที่20กันยายนนี้นั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็ได้พบว่าผู้ผ่านเกณฑ์นะคะทั้งสิ้น 9.51 ล้านรายด้วยการจากผู้ที่ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทั้งหมดนะคะอยู่ที่ 18.82 ล้านรายด้วยกันซึ่งก็หมายความว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะจำนวนทั้งสิ้น 9,314,253 รายด้วยกันนะคะซึ่งภายหลังจากการประกาศไปแล้วทางผู้ฟังขาก็ได้มีเสียงสะท้อนกลับมาของประชาชนที่เดือดร้อนนะคะที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะอย่างเช่นผู้ที่ถือครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพการใช้งานไปแล้วแต่ยังอยู่ในข้อมูลคงค้าง งในทะเบียนหรือว่าผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อการพัฒนาตนเองนั่นเองค่ะซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้นะคะก็ยังไม่สะท้อนถึงภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงจากปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ข้อจำกัดของเกณฑ์การคัดกรองนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้สั่งการให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยการมุ่งคัดกรองที่คนจนจริงค่ะให้ได้รับสิทธิ์ตรงตามเป้านะคะซึ่งเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เลยได้มีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่10นะคะโดยมีดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงเกณฑ์ของผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงการขยายเวลาการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะก่อนที่จะนำเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปในวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็คือวันที่27กรกฎาคมนะคะทางของคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบแล้วนะคะในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้เสนอไว้นะคะเพื่อให้ทางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรายเดิมนะคะก็ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องเลยเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพในระหว่างอยู่ในช่วงการปรับปรุงฐานข้อมูลนะคะร่วมกับทางหน่วยงานที่ตรวจสอบนั่นเองค่ะเพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการของภาครัฐเนี่ยมีการแม่นยำแล้วก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนนั่นเองค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติดังนี้นะคะผู้ฟังหาอย่างแรกก็คือได้เห็นชอบให้กับทางผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการคราวก่อนนะคะในปัจจุบันเนี่ยได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะคะไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยซึ่งจากเดิมก็คือวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะขออภัยค่ะ31กรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงนะคะโดยที่ไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมแล้วนะคะและให้ทางผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการในปีนี้ทุกรายนะคะเริ่มใช้สิทธิ์ประชารัฐสวัสดิการพร้อมกันนะคะในวันที่1ตุลาคมนั่นเองค่ะและ2นะคะได้รับทราบถึงแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการนะคะเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมีความสอดคล้องแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงนะคะและไม่ก่อให้เกิดภาระให้กับประชาชนในการแก้ไขข้อมูลหลังจากนี้นั่นเองโดยทางหน่วยงานเจ้าของข้อมูลก็จะเร่งปรับปรุงข้อมูลเชิงรุกนะคะให้ครอบคลุมกับผู้ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและก็ลดภาระของประชาชนในการพิสูจน์การแก้ไขข้อมูลดังนี้ค่ะผู้ฟังขาอย่างแรกก็คือกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะผู้ฟังก็ให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยที่จะไม่นับรวมในนักเรียนหรือว่านักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะรวมไปถึงผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้นั่นเองค่ะส่วนในกรณีของการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือว่าผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทนะคะก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยที่จะไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะหรือว่าบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าวิสาหกิจชุมชนนั่นเองค่ะและในกรณีที่ผู้ที่มีบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือว่าบัญชีถือครองตราสารหนี้นะคะก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยที่จะไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือว่าตราสารหนี้นะคะหรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดเอาไว้นะคะผู้ฟังคะและสุดท้ายก็คือเกณฑ์ของรถค่ะก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยที่จะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีนะคะเว้นแต่จะเป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือว่ารถจักรยานยนต์สะสมนั่นเองค่ะรวมไปถึงรถยนต์รถพ่วงแล้วก็รถที่ใช้งานเพื่อเกษตรกรรมที่มีอายุเกินกว่า20ปีนะคะเว้นแต่เป็นรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงหรือว่าเป็นรถยนต์สะสมตามชนิดแบบหรือว่ารุ่นนะคะที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้นั่นเองค่ะซึ่งทางด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมากล่าวนะคะว่าเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีระยะเวลาที่เพียงพอในการขอทบทวนสิทธิ์นะคะทางของคณะกรรมการได้มีการขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์จนถึงวันที่31สิงหาคมเลยนะคะซึ่งจากเดิมก็คือวันที่31กรกฎาคมนี้เองนะคะผ่านทาง4ช่องทางหลักของโครงการค่ะได้แก่เว็บไซต์ http/ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ัฐ .mof.go.th นะคะหรือว่า http://welfare.mof.go.th รวมไปถึงแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะรวมไปถึงการขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลด้วยนะคะที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติจนถึงวันที่20กันยายนนี้เลยนะคะซึ่งจากเดิมก็คือวันที่16สิงหาคมนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะทางของกระทรวงมหาดไทยได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ห่างของผ่านกลไกระดับจังหวัดแล้วก็อำเภอนะคะในการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิ์รวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหรือว่า one stop service นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะและทางผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่ต้องการขอทบทวนสิทธิ์รวมไปถึงการแจ้งให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในพื้นที่นะคะในการร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้กับทางประชาชนนะคะซึ่งก็จะมีการส่งผลให้การจัดการสวัสดิการของภาครัฐเนี่ยได้เข้าถึงผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงรวมไปถึงมีความแม่นยำมากขึ้นนะคะรวมไปถึงจะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเนี่ยได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบนะคะในการปรับปรุงเกณฑ์บุคคลแล้วก็เกณฑ์รถด้วยนะคะและการทบทวนสิทธิ์จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้และการเริ่มใช้สิทธิ์ค่ะในวันที่1ตุลาคมโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะจะรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะผู้ฟังหาช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวของไทยค่ะที่พร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026นะคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้ย้ำว่านี่เป็นวาระสำคัญของชาติเลยนะคะและเป็นเวทีที่สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศเรานะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมุ่งส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปโซลารูฟท็อปไม่เพียงสร้างความสุขให้กับคุณแต่ยังสร้างอนาคตสดใสให้กับประเทศสร้างงานสร้างอาชีพลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานขับเคลื่อนนวัตกรรมลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของทุกคนโซลารูฟท็อปพลังงานเพื่อคุณอนาคตเพื่อโลกติดตั้งวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
3: เมื่อคุณดื่ม
4: ไปก่อนด้วย
3: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
4: เฮ้ยตัวการถนนจะชนแล้ว
5: อีกไกลวะ

0: หรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถ
1: รถมาแล้วรถมาแล้ว

0: ไม่ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด
1: ้วัดเด้วัดนี่
0: ให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส
4: ร้อยเรื่องเมืองเรา

พื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะแล้วก็ทางกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group นั่นเองค่ะโดยทางประเทศไทยนะคะเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะซึ่งผลการตรวจประเมินล่าสุดนะคะจากทางคณะผู้แทน IMF แล้วก็ทางธนาคารโลกยังคงให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ A นะคะซึ่งก็สะท้อนถึงความพร้อมทั้งด้านสถานที่การต้อนรับความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแล้วก็การบริหารจัดการนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดนะคะโดยการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลนะคะแล้วก็เป็นวาระสำคัญของชาติด้วยซึ่งสะท้อนถึงภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือของไทยบนเวทีโลกนั่นเองซึ่งสำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีโลกในครั้งนี้นะคะทางของรัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์แล้วก็นโยบายของการคลังที่สอดรับกับความท้าทายในปัจจุบันนะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะทั้งทางด้านดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะคะรวมไปถึงระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ไทยก็กำลังพัฒนาขึ้นในตอนนี้นะคะอย่างเช่นระบบพร้อมเพย์แล้วก็ระบบการชำระเงินข้ามประเทศนั่นเองค่ะโดยมีการมุ่งนำเสนอศักยภาพการพัฒนาโลกการเงินในยุคใหม่นะคะภายใต้แนวคิดการสร้างระบบเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงอีกทั้งยังได้มีการเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยค่ะผู้ฟังคะโดยการคัดสรรภาพทอและภาพพื้นเมืองนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37รายอัตลักษณ์ทั่วไทยเลยนะคะและการจัดแสดงและการเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มสินค้า GI ของไทยเพื่อให้ทางผู้เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาตินะคะได้สัมผัสกับทางรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ภูมิปัญญาไทยสู่สายตาของสากล นะคะและรวมไปถึงการเชิญชวนทุกภาคส่วนเลยค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะในการร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะหรือว่า IMF นั่นเองและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group นั่นเองค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะเพื่อการติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินระดับโลกซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อการประชุมที่ได้รับการรับผลการตรวจประเมินความพร้อมนะคะของทางคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ทางธนาคารโลกซึ่งมีการเดินทางมาติดตามความพร้อมของไทยนะคะระหว่างวันที่17ถึง24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยผลการประเมินภาพรวมของการเตรียมงานยังอยู่ในระดับ A นะคะต่อเนื่องจากการประเมินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองซึ่งก็สะท้อนถึงความพร้อมของไทยเรานะคะในด้านของการสถานที่การจัดประชุมแล้วก็การต้อนรับการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการในภาพรวมนะคะขณะที่ประเด็นของกระบวนการการออกวีซ่านะคะซึ่งก็เป็นข้อห่วงใยของคณะผู้ประเมินนะคะที่ได้รับการประสานงานและการชี้แจงโดยทางกระทรวงการต่างประเทศจนน่าพอใจนะคะทั้งทาง IMF แล้วก็ World Bank ด้วยนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้รับทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเลยนะคะทั้งการจัดประชุมด้านสารัตถะพิธีการและการต้อนรับความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกการคมนาคมการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการสถานที่รวมไปถึงการกำหนดการจัดกิจกรรมสำคัญตลอดการช่วงการประชุมเลยนะคะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของไทยเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทางที่ประชุมก็ยังได้รับทราบถึงแนวทางการสื่อสารภาพลักษณ์ของไทยผ่านไทยแลนด์โพวิเลียนนะคะภายใต้แนวคิดนิวโฮลิสัน7 decade of building นะคะซึ่งก็เป็นสะท้อนพัฒนาการของไทยตลอด7ทศวรรษเลยนะคะที่ประชาชนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

0: ก็ภูมิคุ้มกันในทุกมิตินั่นเองพร้อมกับนำเสนอถึงศักยภาพของไทยผ่าน4ประเด็นสำคัญนะคะก็คือดิจิทัลพับลิกนั่นเองแล้วก็ลองจิวิตี้และไคลเมทเรวิเซนต์นะคะแล้วก็มิดเดิลพาวเวอร์นั่นเองค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการต่อยอดความร่วมมือกับทางนานาชาติประเทศในอนาคตเลยนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทางทุกหน่วยงานเลยนะคะในการเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดการติดตามภารกิจที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาพร้อมที่จะจัดเตรียมแผนการรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทั้งในด้านของการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการคมนาคมการบริหารจัดการเส้นทางการดูแลผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศเพื่อให้การประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะตามมาตรฐานสากลพร้อมกับขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยนายกนะคะก็ได้เน้นย้ำว่าขณะนี้เนี่ยเหลือเวลาเตรียมการก่อนประชุมเพียงแค่77วันเท่านั้นนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาสำคัญเลยที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดำเนินการในทุกมิติอย่างเต็มกำลังค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะการเป็นเจ้าภาพการประชุมก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาตินะคะสะท้อนภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือของไทยในเวทีโลกการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็เป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นจากทางนานาชาติต่อศักยภาพแล้วก็ความพร้อมนะคะของไทยเราจึงขอให้ทุกหน่วยงานในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มที่นะคะและใช้โอกาสนี้ค่ะสร้างความเชื่อมั่นและนำเสนอถึงศักยภาพของไทยต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเลยนะคะและเชิญชวนทุกภาคส่วนค่ะทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะในการร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทั้งโลกเลยนะคะและรวมไปถึงการร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วยนะคะซึ่งทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าการที่ไทยเรานะคะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับทางประเทศชาติแล้วก็คนไทยทุกคนเลยนะคะอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านของการกระตุ้นเศรษฐกิจการยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือการแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลตลอดไปจนการต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าภาพค่ะไทยเราเนี่ยได้ชูแนวคิดหลักคอฟ้าใหม่ของไทยนะคะสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมด้านความเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งก็มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางของเศรษฐกิจโลกนะคะที่ทั้งสมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีโลกในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และก็นโยบายการคลังนะคะซึ่งสอดรับกับความท้าทายในปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติผ่าน4เสาหลักด้วยกันนะคะที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญและทุกประเทศก็กำลังขบคิดหาทางออกนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเสาแรกเลยค่ะผู้ฟังคะก็คือการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นนะคะซึ่งไทยค่ะก็สามารถเป็นต้นแบบในให้กับประเทศอื่นในด้านของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของรัฐค่ะอย่างเช่นระบบการระบบพร้อมเพย์นี่เองนะคะแล้วก็ cross burner QR และรวมไปถึงการนำข้อมูลและเทคโนโลยี AI ค่ะมาใช้ในการส่งผ่านมาตรการและการบริการภาครัฐและสาธารณสุขนะคะเพื่อการวางกรอบนโยบายที่แม่นยำและตรงตามเป้าหมายนั่นเองค่ะและเสาที่2นะคะก็คือการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกนะคะที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะโดยนำเสนอศักยภาพของไทยในฐานะของการเป็น Trust Hub นะคะก็คือทางการค้าทางการเงินแล้วก็การลงทุนของทางเอเชียนั่นเองค่ะพร้อมกับส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ความร่วมมือในรูปแบบใหม่นะคะเสาที่3ก็คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ ื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะผ่านการปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนการปรับตัวและการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สมดุล นั่นเองและเสาสุดท้ายค่ะเสาที่4นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงสร้างโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนะคะเปลี่ยนผ่านความท้าทายสังคมสูงวัยให้เป็นโอกาสที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมทางการเงินนะคะและนอกจากนี้ค่ะหนึ่งในไฮไลท์สำคัญเลยก็คือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของไทยและความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกเลยนะคะโดยการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนด้วยกันนะคะรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยเลยค่ะอย่างเช่นผ้าทอตีนจกไทลื้อผ้าขาวม้าลายช้างแล้วก็ผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถนะคะซึ่งก็ทั้งหมดนี้นำมาตกแต่งนะคะแล้วก็สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลภายในงานนั่นเองและก็ยังมีการจัดแสดงและการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มนะคะที่เป็นสินค้า GI ของไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติเนี่ยได้สัมผัสกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100% คุณภาพพรีเมียมคัดพิเศษนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยและวิถีเกษตรกรรมนะคะซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนั่นเองค่ะและทางด้านของนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้ออกมากล่าวนะคะว่าด้วยความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกนะคะที่ไทยพัฒนาขึ้นทั้งระบบพร้อมเพย์นะคะแล้วก็การชำระเงินข้ามประเทศหรือว่า cross border QR นะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะได้มุ่งนำเสนอศักยภาพการพัฒนาโลกการเงินในยุคใหม่นะคะภายใต้แนวคิดการสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยและทั่วถึงซึ่งเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเนี่ยได้เห็นนะคะว่านอกจากความรวดเร็วแล้วค่ะระบบการเงินดิจิทัลต้องมีความปลอดภัยและสร้างความเท่าเทียมที่ทั่วถึงด้วยนะสำหรับคนทุกกลุ่มเลยการที่ระบบการเงินปลอดภัยและทั่วถึงเนี่ยจะต้องมี3กลไก3ด้านด้วยกันก็คืออย่างแรกเป็นการจัดการกับภัยทุจริตทางดิจิทัลนะคะเพื่อกระทบความเชื่อมั่นของระบบการเงินโดยตรงนั่นเองและ2นะคะความเสี่ยงของภัยไซเบอร์ค่ะเพื่อให้ระบบการเงินค่ะรองรับความเสี่ยงจากเทคโนโลยีซึ่งในปัจจุบันระบบการเงินก็ยังคงต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานและผู้ให้บริการที่มีความกระจุกตัวสูงนะคะและ3ก็คือสร้างระบบนิเวศทางการเงินให้เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมเพื่อป้องกันการถูกกีดกันด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินและความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในยุคที่ได้เข้าถึง AI ได้แล้วนะคะแล้วก็ Digital Footprint ด้วยนะคะซึ่งอาจจะสร้างความเหลื่อมล้ำในรูปแบบใหม่หากขาดการออกแบบนโยบายที่รอบคอบนะคะผู้ฟังคะด้วยหัวใจสำคัญครั้งนี้ก็คือการวางนโยบายทางการเงินที่มองเห็นคนเป็นศูนย์กลางนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ทางการเงินให้กับประชาชนเท่านั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะจะช่วยปลดล็อกให้คนตัวเล็กด้วยอย่างเช่นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุตลอดไปจนกลุ่มผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็สินเชื่อได้อย่างเป็นธรรมนะคะซึ่งก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้มีความปลอดภัยและเท่าเทียมกันนะคะซึ่งในฐานะของเจ้าภาพการจัดการประชุมค่ะก็พร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์ผ่านกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint นะคะซึ่งก็เป็นผลลัพธ์ระดับโลกที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยนะคะกับทาง The International Monetary Fund นะคะแล้วก็ทาง The World Bank Group ด้วยนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเข็มทิศนโยบายที่ประเทศต่างๆเนี่ยจะนำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองค่ะเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินในยุคดิจิทัลนะคะและในแนวทางนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานในเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งนะคะเพื่อป้องกันการตรวจจับภัยทุจริตและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและทางระหว่างประเทศด้วยนะคะตลอดไปจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชน Bangkok Blueprint นี้นะคะก็ถูกวางให้เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของการประชุมและจะเป็นส่วนสำคัญที่จะเชื่อมโยงทีมของทางไทยกับทีมของโลกด้วยนะคะเนื่องจากภัยทางการเงินดิจิทัลเนี่ยจะมีความท้าทายที่ทั่วโลกเนี่ยจะต้องพบเจอนั่นเองซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่เป็นสากลนะคะแล้วก็มีความคิดที่เป็นผู้นำทางความคิดในการจุดประกายให้กลายเป็นแนว ปฏิบัติที่ลงมือได้จริงนะคะเพื่อสะท้อนปัญหาและความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะที่ทางไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้เป็นวาระสำคัญของชาติและเวทีสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังค่ะเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทั่วไทยนะคะร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามนั่นเองค่ะโดยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนถึงจุดกำเนิดนะคะแล้วก็การสืบทอดของพระพุทธศาสนาโดยวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานะคะธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้กับทางปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ปาอิสีปรณะมฤคทายวันที่เมืองพาราณสีนะคะซึ่งทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและอุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกนะคะซึ่งส่งผลให้พระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์โดยมีอริยสัจ4เป็นหัวใจสำคัญของหลักธรรมที่ชี้ทางให้พ้นทุกข์นะคะส่วนวันเข้าพรรษาค่ะก็เป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานจำพรรษาอยู่ประจำนะคะณที่ใดที่เดืองตลอดฤดูฝนเลยเป็นเวลา3เดือนด้วยกันชาวบ้านก็ถือโอกาสนี้ในการเข้าวัดทำบุญถวายเครื่องทายทานที่จำเป็นให้กับพระสงฆ์นะคะรวมไปถึงการรักษาศีลฟังธรรมแล้วก็เจริญภาวนาซึ่งปัจจุบันการบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาก็ยังมีประเพณีสำคัญนะคะที่ยังคงถือสืบมาจนถึงปัจจุบันก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษานั่นเองค่ะซึ่งประเพณีนี้นะคะก็เกิดจากความจำเป็นที่สมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างปัจจุบันนะคะเมื่อพระสงฆ์จำพรรษาก็จะต้องปฏิบัติกิจวัตรอย่างเช่นการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นการศึกษาพระปริยัติธรรมจำเป็นจะต้องใช้แสงสว่างนะคะซึ่งด้วยเหตุนี้เนี่ยพุทธศาสนิกชนจึงนิยมหล่อเทียนต้นใหญ่เลยนะคะในการตั้งขบวนแห่ไปถวายพระอารามเรียกว่าเทียนจำนำพรรษานะคะซึ่งก็มีความเชื่อว่าอานิสงส์การถวายเทียนจำนำพรรษาจะทำให้มีเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีสว่างไสวดังเทียนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะเป็นงานประเพณีที่สะท้อนถึงความผูกพันและความสามัคคีของชุมชนท้องถิ่นนะคะตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเอาเทียนมาหล่อหลอมหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกันนะคะรวมไปถึงการแกะสลักลวดลายบนต้นเทียนแล้วก็การฟ้อนรำที่ดัดแปลงมาจากการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะทำให้คนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวได้มีโอกาสที่จะสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวนะคะในการร่วมกันเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะร่วมการชื่นชมขบวนแห่อันวิจิตรงดงามเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยจังหวัดที่จัดเทียนจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษานะคะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะก็ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์ขอนแก่นหนองคายกาฬสินธุ์สุรินทร์ลำพูนแม่ฮ่องสอนสุโขทัยสระบุรีพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราแล้วก็จังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะที่มีการเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาทั่วไทยร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะพร้อมกับทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนบ้านน้องหนึ่งเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเข้าชมฟรีเพื่อสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีได้เปิดส่วนแสดงน้องหนึ่งเสือลายเมฆเพศเมียอายุ8ปีให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้าชมพร้อมเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าหายากอย่างใกล้ชิดณส่วนแสดงภายในสวนพฤกษศาสตร์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135ซมเข้าชมสวนสัตว์ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงวันเดียวเท่านั้นสำหรับเสือลายเมฆเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากลวดลายบนลำตัวคล้ายก้อนเมฆมีความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นสัตว์ผู้ล่าที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในผืนป่าแถบเอเชียการเปิดส่วนแสดงครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าหายากในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
8: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชิญชวนคนไทยหิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีการยกเว้นค่าบริการผ่านเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทโดยสามารถท่องเที่ยวเช็คอินสูดอากาศสดชื่นได้ทั้งอุทยานแห่งชาติวรรณอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์สวน

0: รุกชาติในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชมีอุทยานแห่งชาติในความรับผิดชอบในพื้นที่นครศรีธรรมราชกระบี่พังงาและภูเก็ตรวมกว่า14แห่งทั้งนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมทิ้งไว้เพียงรอยเท้าเก็บกลับไปแค่ความทรงจำชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่โดรนซึ่งถูกปล่อยจากดินแดนของอิรักโจมตีโรงงานผลิตน้ำมันในซาอุดีอาระเบียนายซาบาอันนุมานโฆษกผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิรักออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงสอบสวนกรณีที่มีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากดินแดนของอิรักมุ่งเป้าโจมตีไปยังโรงงานผลิตน้ำมันที่สำคัญทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียซึ่งรัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่และจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นายอนุมานยังยืนยันว่ารัฐบาลอิรักยึดมั่นตามรัฐธรรมนูญอย่างแน่วแน่ต่อหลักการความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการป้องกันไม่ให้ดินแดนของอิรักถูกใช้เป็นเส้นทางสำหรับการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ระเมตตาภูลสวัสดิ์พิพัฒราชทรงเปลืองตราราชกิจพิสิทธิ์สมัยทรงโอบเอื้อเกื้อกูลน้ำพระทัยทรงครองใจเหล่าประชาด้วยบารมีขอพระศรีรัตนตรัยให้ป้องปกปวงพระศพนบบังคมพระทรงศรีขอพระองค์จงเกษมแสนเปรมปรีสดุดีพระทรงยศทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในนามข้าราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดและพระสงฆ์นิกรชาวชุมพร

สมเด็จพระจักรีวงศ์องค์ที่10ดุจฟ้าหยิบประทานผ่านสวรรค์พระบารมีเป็นเอกอเนกอนันต์จอมราชันทิบดีเป็นสีไทยขอพระองค์ทรงเดชปกเกตราชขอพระบาทเป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจพระศกนิกรถวายชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพรรณกรชูกิติวิบูลประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร

ฟ้าสุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยใต้ร่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเหล่าปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอาทิตย์เครือทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

8กรกฎาคมมาบรรจบขอน้อมนบบาททบงพระทรงศรีสถิตมั่นแว่นแคว้นแดนธานีสดุดีขวัญเกล้าเจ้าแผ่นดินรวมดวงใจของชนคนในชาติพระจอมปราดเอกองค์ทรงปกปิ่นทะทรงงานปิดทองของอาจินไทยอยู่กินร่มเย็นเป็นสุขมาวโรกาสเฉลิมเสริมฉัตรแก้วเวียนครบแล้วปวงราชชาติสุขหนาน้อมถวายอักษรกลอนบูชาพระมิ่งฟ้าสำราญทุกการเอ่ยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพรรณกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงวันหยุดยาวกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกำลังใช้ยุทธศาสตร์ที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบมูสมาใช้ควบคุมเส้นทางสัญจรในทะเลแดงทีมเทควันโดไทยคว้า7เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันเทควันโดนานาชาติรายการคิมอุนยงครับที่ประเทศเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพร้อมนำข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมทั้งแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยถวายสัตย์ปฏิญาณความตอนหนึ่งว่าในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทุกคนต่างประจักษ์แจ้งในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีต่อพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำพาความผาสุกร่มเย็นสู่เหล่าปวงประชาความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าจักได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสำฤทธิ์เพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดี
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเชิญชวนข้าราชการและหน้าที่ของรัฐลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนworldwide.ocsc.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะที่ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังการนี้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดที่1นายกรัฐมนตรีพร้อมรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดที่2นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและภริยาชุดที่3คู่สมรสรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์เสร็จพิธีขณะที่คณะบุคคลประชาชนจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทินายพัชรภูมิอัศวพรไพบูลย์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าวันนี้มีโอกาสได้มาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมอบชีวิตให้ด้วยทุนการศึกษาจากมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทสทำให้วันนี้มีโอกาสได้เรียนต่อและหวังว่าจะนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการช่วยประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก
3: เป็นทุนที่ให้โอกาสเราครับตั้งแต่ส่งเรียนจนตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีครับผมก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับตัวส่วนตัวผมเองครับก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ทุนนี้ก็คงอาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่ออะไรเงี้ยครับก็นับเป็นมาพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยครับ
2: ด้านนางสุภาณีสิงโคจิตอาสาภาคประชาชน904กล่าวว่าที่ผ่านมามีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระองค์ทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
4: ทุกปีทุกครั้งค่ะตามเสด็จท่านไปต่างจังหวัดด้วยค่ะอยากให้กำลังใจพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านรับเรื่องราวหลายๆเรื่องหลายๆอย่างในปีนี้ทั้งโศกเศร้าทั้งเสียใจดีใจเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านค่ะอย่างวันนี้ก็มาลงนามอวยพรให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญนะคะแล้วก็ให้พระองค์ท่านมีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านอิทคาดนาครายงาน
0: เช่นเดียวกับที่พระตำหนักทักษิณราชเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราธิวาสเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุมออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมจำนวนมากทั้งนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา16นาฬิกาของวันนี้พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดปราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เริ่มพิธีเวลา 17:30 นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
0: หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เริ่มต้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อย่างพร้อมเพรียง
6: ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประธานแม่บ้านมหาไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการศาลอาณาตำรวจเหล่ากาชาดและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงพิธีประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปพร้อมทั้งพิธีอธิษฐานภาวนาจากผู้นำศาสนาคริสต์และพิธีดูอาจากผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อเฉลิมพระเกียรติหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติหน้าชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยกุ้งแชร์บ๊วยจำนวน 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลในช่วง19:00 นมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งการแปลอักษร74ปีทรงพระเจริญโดยมีข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างสมพระเกียรติสมิทธ์รัตนชิชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารตำบลเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดลำปางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: ณอาคารหอประชุมจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตตภาวนาอธิษฐานถวายพระพรขณะเดียวกันผู้แทนจากศาสนาต่างๆในจังหวัดลำปางได้นำศาสนิกร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาซิกสวดอัดดัสและผู้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูประกอบพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมถวายพระพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
8: นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีโดยผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ภายในวัดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจสู่การปฏิบัติสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสริมสร้างความสามัคคีของทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนวีรชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
0: ขณะเดียวกันจิตอาสาราชทานจังหวัดเลยนำโดยนายชัยพศจรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอด่านซ้ายทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หรือสมรภูมิพระราชาปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านความยั่งยืนนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำสารทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วพร้อมประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลประชาชนทยอยเข้าเยี่ยมชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างคึกคัก
9: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำเนินตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักแม้จะมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องนางลัคนาแซ่ตันกล่าวว่างานนี้จัดได้ดีและน่าสนใจจำลองวิถีชีวิตของชุมชนกับสายน้ำที่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วรวมถึงยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆได้รับของรางวัลมากมายพร้อมเสนอผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเดินทางมาร่วมงานมากขึ้น
10: ก็ให้มาดูวิถีสายน้ำเมื่อสมัยก่อนสมัยนี้ก็ไม่ดูมองไม่เห็นแล้วว่าเมื่อก่อนการใช้ชีวิตกับสายน้ำนี่เป็นยังไงเขาแบบยังไงนะเขาแบบจำลองสายน้ำให้คุณดูแล้วก็จะมีอาหารถิ่นอาหารโอท็อปและอาหารชาวบ้านมาร่วมขายที่นี่พี่ว่าดีนะจัดได้ดีนะ
9: เช่นเดียวกับนายอนุพงษ์โอสถกล่าวว่าการมีกิจกรรมแบบนี้ในช่วงวันหยุดยาวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานครและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดด้วย
11: ดีครับดีเพราะว่าในนี้มันติดกับช่วงหยุดยาวด้วยนอกเหนือจากการที่คนมาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วใช่ไหมครับก็ยังกระตุ้นให้คนมาเที่ยวในกรุงเทพด้วย
9: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมกระจายอยู่ใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบูธกิจกรรมหน่วยงานต่างๆและซุ้มบริการประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวรับบริจาคโลหิตและแจกพันกล้าไม้บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรและคลองหลอดวัดราชนัดดาจัดเป็นโซนถนนคนเดินสายศิลปะแหล่งรวมหนังสือเก่าและมหากรรมของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครขณะที่บริเวณคลององอ่างและคลองประดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็นถ่ายภาพกับสตรีทอาร์ตชิมสตรีทฟู้ดชื่อดังและชมภาพยนตร์กลางแปลงริมคลอง
12: ส่วนกิจกรรมในช่วงเย็นวันนี้เวลา 15:00 น.พบกับการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงทรงคุณค่าโดยวงดนตรีกรุงเทพมหานครกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 น.ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและละครพันทางเรื่องพระลอโดยคณะมัทุรศิลป์และคณะอักษรศิลป์และเวลา 19:00 น.พบกับการแสดงดนตรีจากศิลปินเก่งทัชยะที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ชวิสาปทุมมารายงาน
13: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงวันหยุดยาวเตือนงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด48ชั่วโมง
15: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันทั้งการเพิ่มความเข้มวงรอบในการกวดขันตรวจตราตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆรวมทั้งเพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในเคหสถานบริเวณสถานีขนส่งที่พักโดยสารสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญโรงแรมที่พักและป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางหรือขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือมีพฤติการอันน่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทางรวมทั้งให้อำนวยความสะดวกการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องจนถึงวันที่2สิงหาคมนี้และพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นหากเกิดอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นนอกจากนี้ยังย้ำเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภททั้งร้านค้าในชุมชนร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 0:00 น.ของคืนวันที่29กรกฎาคมไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของคืนวันที่10กรกฎาคมหากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
14: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคต
16: นางสาวลลิดาเพื่อนพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเต็มเสร็จหรือว่า Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองอย่างไรก็ตามในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมหากต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
14: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยร้อยละ 12.5
17: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าจากไทยร้อยละ 12.5 ว่าเป็นผลจากข้อกล่าวหาของสหรัฐใน2ประเด็นได้แก่การที่ไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตที่ยังไม่แล้วโดยประเทศที่มีกฎหมายรองรับหรือบรรลุข้อตกลงอาร์ตแล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีร้อยละ10ขณะที่ไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามสำหรับการเจรจาอาร์ตปัจจุบันเหลือประเด็นเพียง3เรื่องที่ไทยไม่สามารถยอมรับได้อาทิการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไขที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนซึ่งหากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เปิดการเจรจาในระดับเทคนิคไทยก็พร้อมเร่งสรุปการจาโดยเร็วทั้งนี้ไทยสามารถเจรจาให้สินค้าได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีแล้ว 2,120 รายการเพิ่มจากเดิม471รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมวัตถุดิบอากาศยานอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าอื่นๆซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ50ของมูลค่าการส่งออกไทยไปสหรัฐ
18: อย่างไทยเราอยู่ที่ 12.5 เรากับเวียดนามอยู่ในข่ายเดียวกันมาเลกับอินโดคือประเทศที่ได้ 10% แต่เนื่องจากว่าเขาตกเรื่องอาร์ตไปแล้วเรายังไม่ได้ตกลงนะคะถ้าเทียบกับคนที่เราแข่งกันด้วยมากๆอย่างเวียดนามเราก็ยังสู้ได้อยู่นะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
17: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ทีมไทยแลนด์จะเดินหน้ารักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยเร่งดำเนินการสี่เรื่องได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐปริมปรัชโสภาภาครายงาน
14: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีสารครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจึงจำเป็นต้องชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาดังกล่าว
19: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีมีผู้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้พิจารณาเงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนว่าศาลปกครองได้มีคำสั่งผู้เลาการบังใช้ประกาศดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมได้ประชุมหารือร่วมกันแล้วมีมติให้ชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนเพื่อรอคำวินิจฉัยที่ชัดเจนจากศาลหากศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งผู้เลาโดยเร็วการเลือกตั้งจะยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมอย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลมีคำสั่งรับคำร้องวิพิจารณาหน่วยงานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลและรอความชัดเจนโดยสำนักงานประกันสังคมอุทธรณ์คำสั่งผู้เราดังกล่าวตามขั้นตอนอำนาจหน้าที่เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปส่วนกรณีที่สังคมมีความกังวลว่าอาจไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั้นนายจุลพันธ์ยืนยันว่าจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
14: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทน

0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางอัฟราอันซูบารัฐมนตรีต่างประเทศเยเมนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่สถานทูตเยเมนประจำกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนตั้งเป้าที่จะลอกเลียนยุทธศาสตร์ที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยนำมาใช้ในทะเลแดงด้วยการปิดกั้นการสัญจรผ่านช่องแคบบับอัลมาเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงทั้งนี้ทะเลแดงกลายเป็นแนวรบใหม่ในสงครามอิหร่านทั้งกลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนซาอุดีอาระเบียรวมทั้งปิดล้อมการขนส่งทางทะเลของซาอุดีอาระเบียโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนขณะที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีฐานที่มั่นและเมืองท่าสำคัญของกลุ่มฮูตีในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนเพื่อเป็นการตอบโต้สำนักข่าวต่างประเทศงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ายูเครนกำลังเตรียมการสำหรับการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและคณะทำงานโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลสหรัฐจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปและยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยสันติภาพที่สง่างามทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐในวันอังคารนี้ตามเวลาสหรัฐเพื่อขอการสนับสนุนในการต้านทานการรุกรานของรัสเซียนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังจะเข้าร่วมพิธีศพของนายลินเซ่เกรแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและพบกับวุฒิสมาชิกสหรัฐทั้ง100คนเพื่อขอให้ผ่านกฎหมายที่สหรัฐจะคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอดีตวุฒิสมาชิกเกรแฮมกระทรวงการต่างประเทศของบราซิลออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลยื่นคำร้องขอหารือกับสหรัฐภายใต้กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้ในเดือนนี้ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าซึ่งรวมถึงบราซิลในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนอกจากนี้ยังเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ25กับสินค้าบางรายการของบราซิลขณะที่ทางการบราซิลระบุว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของสหรัฐภายใต้ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าปี2537และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของ WTO สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับมือวิกฤตในเมืองบอร์โดศูนย์กลางการผลิตวาของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่า1จุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศได้แล้วแต่ไฟป่าขนาดใหญ่และรุนแรงกว่ามากอีกจุดหนึ่งใกล้กับเมืองบอร์โดยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างถึงขีดสุดเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่จะแผ่ปกคลุมยุโรปตะวันตกในสัปดาห์นี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดแกรนมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเน้นย้ำว่าในช่วงเวลาที่ใกล้จะมาถึงจะเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลเอาชนะโตคอบราเชียงราย88-70ส่งผลให้ชนะซีรีส์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่อีกคู่ TGE Basketball Club เอาชนะ Shoot It Dragon

97-92คว้าชัยในซีรีส์ด้วยสกอร์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเริ่มแข่งขันเวลา 16:00 นเป็นต้นไปโดยจะแข่งขันในระบบชนะ2-3เกมเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกหญิงเดี่ยวพินมุกดาสมศรีหวดเอาชนะดาฟินาซินซวดจากฟิลิปปินส์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจือโยเหลียงมือวางอันดับ2ของรายการจากฮ่องกงด้านชายเดี่ยวธีรวัฒน์พัฒนะพดุงพงศ์เอาชนะโอเว่นเชงจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-4และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันศึกเทควันโดนานาชาติรายการคิมอุนยงครับที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้โดยรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยในโครงการDomestic Power 2026 เข้าร่วมการแข่งขันผลปรากฏว่านักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามา7เหรียญทองจากประเภทพุมเซ่คู่ผสมประเภทพุมเซ่ทีมชายประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมและประเภทฟรีสไตล์ทีมกับอีก2เหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1หรือ Thailand Ranking รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง1สิงหาคมในรอบ16คนสุดท้ายโฟนอุบลณรงค์เดชตาขันทองอันดับ11ประเทศไทยเอาชนะเป่าจันชินภัทรคำสัตย์อันดับ43ประเทศไทย4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างเอิร์ธศรีนินสิทธิชัยเชี่ยวชาญอันดับ20ประเทศไทยกับพุทธรังสีพุทธการขิมสุขอันดับ22ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ต่อไปสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่1ณประเทศนามในระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้โดยใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ผสมผสานกับนักกีฬาดาวรุ่งประกอบด้วยณัฐธิชาใจแสนกัปตันทีมเซราแอนโคมาแก้วกัลยากมุนทลาวิมลรัตน์ธนพันธ์วารุณีการรำกัญญารัตน์ขุนเมือง

0: ึกซ้อมโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการเก็บตัวครั้งนี้เป็นแคมป์ที่2หลังจบการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนโดยเปิดโอกาสให้นักเตะทั้งจากฟุตบอลนักเรียนและผู้เล่นที่ทำผลงานโดดเด่นกับสโมสรได้เข้ามาแสดงศักยภาพเพื่อคัดเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดติดทีมชาติพร้อมย้ำให้นักเตะพัฒนาฝีเท้ากับต้นสังกัดและนำประสบการณ์มาช่วยทีมชาติขณะเดียวกันทีมงานได้ศึกษาข้อมูลคู่แข่งอย่างต่อเนื่องและเชิญชวนแฟนบอลร่วมให้กำลังใจทีมไทยในการแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะเก็บตัวฝึกซ้อมไปจนถึงวันที่2สิงหาคมและมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดก่อนประเดิมสนามพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมจากนั้นพบเติร์กเมนิสถานในวันที่3กันยายนและปิดท้ายพบอิรักในวันที่6กันยายนที่ชลบุรีสเตเดียมโดยการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งนี้จะคัดเลือกแชมป์กลุ่ม8ทีมและรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุด7ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะยุโรปหงแดงลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวเดินหน้าคว้าตัวแบรดลีย์บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีของปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวผู้เชี่ยวชาญหน้าตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาโคล่ามีความต้องการย้ายไปร่วมทัพลิเวอร์พูลหากทั้งสองสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวได้ขณะที่นิโคโลชีราเปิดเผยว่านักเตะได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2032พร้อมรับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรและลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอมากกว่า100ล้านยูโรให้ปารีสแซงต์แชร์แมงพิจารณาด้านเบนจาคอบผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลอังกฤษระบุว่าแปร์เชตั้งค่าตัวของบาโคล่าไว้สูงถึง170ล้านยูโรหรือประมาณ 144.5 ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ทั้ง2สโมสรยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการย้ายทีมดังกล่าวส่วนความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูเชลซีเดวิดออสตีนรายงานว่าเชลซีกำลังพิจารณาคว้าตัวแดนนี่เวลเบกกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย35ปีมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เนื่องจากเป็นที่ชื่นชอบของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนของเชลซีปิดท้ายที่หมาป่าแห่งกรุงโรมโรม่าจากเกาโชเซเรียอาอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวซานติอาโกคาสโตรหัวหอกดาวรุ่งวัย21ปีจากโบโลญญาด้วยค่าตัวประมาณ35ล้านยูโรปูริมพัสสอนการรายงาน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าพุทธพุทธเขียนพอพานสารอุทอธงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุทธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุทธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุทธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุทธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: 29ก็

0: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายเยาว์น่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคะหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14:08 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5 ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24 ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันอาสาฬหบูชาท่านผู้ฟังคะวันขึ้น15 ค่ำเดือน 8ของทุกปีจะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นคือวันอาสาฬหบูชาซึ่งในปี2569วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันพุธที่29 กรกฎาคมพุทธศักราช2569คำว่าอาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำ2 คำคืออาสาฬหะที่แปลว่าเดือน8ทางจันทรคติกับคำว่าบูชาที่แปลว่าการบูชาเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8นั่นคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้2 เดือนโดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่พระอัญญาโกฏัญญะพระวัปปะพระพัทธิยะพระมหานามะและพระอัสสชิที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นมคธทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมซึ่งหลังจากปฐมเทศนาหรือเทศนากันแรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลงพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโกฏัญญะจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด2อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขการสร้างความลำบากแก่ตนการดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการหรือมรรคมีองค์8 2. อริยสัจ4ได้แก่ทุกข์ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์นิโรธได้แก่ความดับทุกข์มรรคได้แก่กระบวนการวิธีแห่งการแก้ปัญหาท่านผู้ฟังคะโดยทั่วไปกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาที่นิยมกระทำในวันนี้คือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใสจะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องวันอาสาฬหบูชาเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวถิติมาอินกลัมอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวไม่โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดาพระราชมารดามหาราชาแห่งแผ่นดินภาพเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยที่ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงงานเยี่ยมเยือนราษฎรท่ามกลางรอยยิ้มเปี่ยมสุขและเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญจากอาณาประชาราษฎร์ใกล้ไกลไม่เว้นแต่ละวันนั้นช่างเป็นภาพที่งดงามประทับใจเหลือเกินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่านี่คือภาพที่สวยงามที่สุดในโลกฉันกราบไหว้บูชาทุกคืนยิ่งได้เห็นภาพที่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นจะยิ่งปลื้มปิติซาบซึ้งใจพระองค์ทรงงานมานานนักทรงปฏิบัติหน้าที่ถวายงานเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาราชมารดาไปทุกอาณาเขตของประเทศไทย3พระองค์เดินบนถนนเส้นเดียวกันมานานแล้วนี่คือพระราชาผู้ปิดทองหลังพระพระองค์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยศคลบาทพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีได้อย่างสง่างามเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศทรงพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงตระหนักถึงปัญหาอย่างรอบด้านทรงแก้ปัญหาด้วยความสุขุมคำเพียรภาพทรงตรวจตราโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงต่อยอดเพื่อให้โครงการบรรดานั้นเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบจนดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและทรงครองราชพระองค์ทรงงานอย่างไม่ย่อท้อดังคำถวายสัตย์ปฏิญาณในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัสสัตยาในวันสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515เพื่อเป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามความว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่และพระราชดำรัสในงานสโมสรสันนิบาตความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการตามพระราชปฏิญาณเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยมิย่อท้อทั้งด้านการปกครองการเกษตรการสาธารณสุขการศาสนาการศึกษาการกีฬาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมการต่างประเทศทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์ผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ทรงสอดส่องทุกสุขของชนในชาติด้วยพระราชญาณทัศน์อันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกป้องประชาราษฎรผู้ทุกร้อนลำเค็ญดังที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงกล่าวไว้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและทราบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทเฉลยแห่งพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิทธิ์ที่ว่าอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษวันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบดุจดังบิดรมารดาขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี

0: รู้ป่าได้แล้วนี่
1: ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
0: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
2: ตลอดอ่าวไทย
3: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆ 13:00 น.จนถึง 14:00 น.วันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆและก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับกับวันนี้บรรยากาศของวันหยุดนะครับ28กรกฎาคม2569นะครับมาติดตามข่าวสารกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักมากหลายพื้นที่ของประเทศนะครับช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกล่าวว่าขณะนี้พายุโซนร้อนโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วทำให้อิทธิพลของลมมรสุมเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รับมรสุมนะครับเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณพังงากระบี่ระนองจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ส่วนภาคตะวันออกบริเวณจันทบุรีตราดจะถูกพัดพาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปะทะจนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกเช่นกันจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราชเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับย้ำว่าหลังวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะกลับมาเกิดสภาวะฝนตกน้อยลงอีกครั้งประมาณ 4-5 วันส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนจัดท้องฟ้าใสลมแรงแต่ไม่มีเมฆแสงแดดแรงและอุณหภูมิสูงแต่อาจจะมีปัจจัยประกอบจากพายุเข้ามาแม้จะไม่ได้เข้าไทยโดยตรงแต่อิทธิพลของพายุจะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นคาดการประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาบริเวณภาคเหนือตอนบนอาจทำให้ฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งนะครับสำหรับสภาพอากาศนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับแม้ว่าจะเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะครับซึ่งคาดการณ์กันว่าจะเกิดในจะเกิดภาวะเอลนิโญกันนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมกันนะครับเรื่องของน้ำฝนแล้วก็น้ำแล้งนะครับก็ฝากย้ำเตือนกันนะครับเราก็ต้องรองรับแล้วก็ติดตามข่าวสารจากประกาศทางราชการด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามกันต่อนะครับในส่วนของกรมปศุสัตว์นะครับยืนยันนะครับว่ามีการพิจารณารอบคอบนะครับยึดประโยชน์ชาติแล้วก็เกษตรกรไทยนะครับหลังจีนยื่นคำ AGACC นะครับขอเปิดตลาดส่งเนื้อสัตว์ปีกขายในประเทศไทยนะครับตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับกรณีสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแสดงความประสงค์ส่งเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งเนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกรวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ปีกไม่ว่าจะเป็นตับไก่ตับห่านนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนั้นนะครับกรมปศุสัตว์ชี้แจงแท้จริงว่ากรมปศุสัตว์ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจาก GACC ผ่านทางสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งความประสงค์ยื่นคำขอส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและก็ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของจีนส่งออกมายังประเทศไทยตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2569โดยคำขอดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติของการค้าระหว่างประเทศตามกรอบขององค์การการค้าโลก WTO โดยมีหลักการพื้นฐานสำคัญคือการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเพื่อให้การค้าระหว่างประเทศมีความเสรีและเป็นธรรมสำหรับคำขอเปิดตลาดเนื้อสัตว์ปีกและก็ผลิตภัณฑ์ของสัตว์ปีกของ GACC นี้ทางกรมปศุสัตว์ได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบคำขอตามระเบียบมาตรฐานปฏิบัติเช่นเดียวกับคำขอจากประเทศคู่ค้าอื่นๆทั่วโลกโดยปัจจุบันขั้นตอนตรวจสอบยังอยู่ในระยะเริ่มแรกคือกรมปศุสัตว์ดำเนินขอข้อมูลรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์ประกอบคำขอเปิดตลาดจากGACC เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็ประเมินความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกโดยยึดตามกฎระเบียบของประเทศไทยและก็ตามหลักสากลด้านคุณภาพและก็มาตรฐานสุขอนามัยสัตว์ทั้งด้านการตรวจด้านเอกสารการตรวจประเมินณสถานที่ผลิตจริงโดยมีคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์เป็นผู้ตรวจประเมินความเสี่ยงทั้งสองด้านซึ่งกระบวนการดังกล่าวยังมีระยะเวลาที่ห่างไกลจากขั้นตอนการพิจารณาว่าจะให้มีการนำเข้าสินค้าหรือไม่โดยหลังจากขั้นตอนทางเอกสารกรมปศุสัตว์ยังต้องดำเนินการตามระเบียบในอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการพิจารณาความปลอดภัยทั้งจากโรคระบาดสัตว์เช่นโรคไข้หวัดนกรวมถึงสารตกค้างต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสัตว์และผู้บริโภคซึ่งจำเป็นจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบสูงสุดเนื่องจากประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อีกที่มีคุณภาพและก็มาตรฐานระดับโลกโดยข้อมูลในปี2568ที่ผ่านมาประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตเนื้อสัตว์ปีกก็ผลิตภัณฑ์ประมาณ 3.82 ล้านตันต่อปีแล้วก็สามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งแช่เย็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ปรุงสุกประมาณ 1.34 ล้านตันต่อปีหรือว่าคิดเป็นมูลค่าราว 168,000 ล้านบาทสำหรับกรณีที่ประเทศใดก็ตามแสดงความประสงค์ขอเปิดตลาดส่งออกเนื้อสัตว์เพื่อจำหน่ายในประเทศนั้นนอกจากจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์และประเมินความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ทั้งวงจรจากนั้นกรมปศุสัตว์ต้องนำเสนอคำสั่งคำขอดังกล่าวสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้แทนองค์กรเกษตรกรสหกรณ์และก็สมาคมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งนี้ในการดำเนินการใดๆกรมปศุสัตว์และก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้ความมั่นใจต่อสาธารณชนว่าจะคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรและก็ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญนะครับนี่ก็เป็นข้อชี้แจงนะครับจากกรมปศุสัตว์นะครับเรื่องของศุลกากรของประเทศจีนนะครับขอจะนำเข้ามาจำหน่ายเรื่องของสัตว์ปีกนะครับอย่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่ตับห่านนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นนะครับในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่ส่งออกสัตว์ปีกเป็นรายใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็เราก็มีมาตรฐานด้วยนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นการที่จะนำเข้าจากประเทศต่างๆนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างรอบคอบแล้วก็รวมถึงสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการตลอดอ่าวไทยกันต่อครับ

เริ่มยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 19.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับผมพบกับผมอีกครั้งนะครับผมหลุยส์สกุลแสงวิเชียรนะครับผมข่าวแรกประจำวันนี้นะครับผมของรายการข่าวจริงประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกยศ.นั่นเองนะครับผมทุนเพื่อการศึกษานั่นเองติดตามรายละเอียดกันครับกยศ.นะครับผมเตือนผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้นะครับผมระวังมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกโอนเงินนะครับผมนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเผยว่าขณะนี้กยศ.ได้ดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ทั้งติดตามโดยเจ้าหน้าที่กยศ.และผู้ได้รับมอบหมายอำนาจจากกยศ.โดยการติดตามทวงถามหนี้จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติกระทรวงถามหนี้พ.ศ. 2558และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวพ.ศ. 2512ดังนั้นหากมีบุคคลใดติดต่อให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ที่ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินต้องตรวจสอบก่อนการชำระหนี้ว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้ได้รับมอบหมายอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพขอให้ผู้กู้ยืมเงินความระมัดระวังในการรับการติดต่อจากบุคคลหรือหน่วยงานที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือ

0: ผู้ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.โดยก่อนดำเนินการใดๆขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดและไม่หลงเชื่อการติดต่อที่ขอให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวการขอข้อมูลส่วนตัวการขอรหัสผ่านหรือการขอรหัสยืนยัน OTP เนื่องจากกยศ.และผู้ที่ได้รับการมอบหมายอำนาจกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์แนะนำให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบยอดหนี้ชำระครั้งและชำระหนี้กยศ.ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้โมบายแบงกิ้งทุกธนาคารสแกน QR โค้ดเพื่อชำระเงินได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลาธนาคารกรุงไทยทุกสาขาแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ได้แก่ประเภทกองทุนที่ต้องชำระเช่นกยศ.หรือกลอ.เลขที่บัญชีเลขบัตรประชาชนจำนวนเงินที่ต้องการชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาแจ้งเลขบัตรประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องการชำระผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบช่องทางการชำระเงินอื่นๆได้ที่ www.studentlo.or.th เท่านั้นกยศ.ย้ำว่าขอให้ผู้กู้ยืมเงินเพิ่มความระมัดระวังหากได้รับการติดต่อในลักษณะเร่งรัดให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวหรือให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญทางการเงินขออย่าหลงเชื่อและอย่าดำเนินการโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหากผู้กู้ยืมเงินได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วยังไม่มีความเชื่อถือเชื่อมั่นและสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางกยศ. call center โทร020164888ย้ำ020164888หรือ LINE บัญชีทางการกยศ.
1: ครับต่อไปมาต่อด้วยข่าวเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับโดยเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสรุปความคืบหน้าไทยช่วยไทยพัฒน์2569รัฐอัดฉีดงบกระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปีนี้เตรียมกด10ผ่านไอ้เป่าตังที่ประชุมคณะกรรมการการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลอท่องเที่ยวมีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์2569เพื่อเป็นมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเดินทางภายในประเทศช่วงปลายปีมาตรการนี้ได้รับการยกระดับจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันในอดีตโดยใช้ระบบโคเปมินที่รัฐช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเพื่อลดภาระให้นักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว2เงื่อนไขสิทธิประโยชน์รัฐช่วยจ่าย 50% สูงสุด 3,000 บาทรัฐสมทบเงินให้ 50% ประชาชนจ่ายอีก 50% สำหรับค่าที่พักวงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวนสิทธิ์จำกัดเพียง 500,000 สิทธิ์ทั่วประเทศโควต้าส่วนบุคคล1คนได้รับสิทธิ์สูงสุดถึง5สิทธิ์พื้นที่และเวลาใช้เวลาเดินทางได้ครบ77จังหวัดสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกวันทั้งวันธรรมดาและวันหยุดราชการคูปองดิจิตอล500บาทใช้ที่ร้านค้าประเภทไหนได้บ้างความพิเศษของเวอร์ชันพัสคือการได้รับคูปองดิจิตอลมูลค่า500บาทต่อสิทธิ์เข้าแอปเป่าตังซึ่งสามารถใช้จ่ายได้หลากหลายประเภทกิจการไม่จำกัดเพียงแค่ร้านอาหารเท่านั้นร้านอาหารและคาเฟ่ครอบคลุมร้านที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศการช้อปปิ้งร้านค้าสินค้าโอสถและร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นในชุมชนบริการการท่องเที่ยวแพ็กเกจทัวร์แบบวันเดย์และกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆบริการสุขภาพร้านนวดเพื่อสุขภาพและบริการสปาการคมนาคมบริการเช่ารถสาธารณะและบริการเช่าเรืออัดโปรลดค่าตั๋วเครื่องบิน600บาทเชื่อมโยงเมืองรองเพื่อช่วยลดต้นทุนการเดินทางรัฐบาลยังเตรียมดำเนินโครงการไฟไทยออเดอร์ฟิลลิ่งโดยมอบส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศจำนวน 400,000 ที่นั่งดังนี้เที่ยวบินสู่เมืองหลักรับส่วนลด10บาทต่อเที่ยวบินเที่ยวบินสู่เมืองรองรับส่วนลด600บาทต่อเที่ยวบินสายการบินที่เข้าร่วมมีสายการบินไทยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด6สายการบินเงื่อนไขดำเนินการแบบใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนผ่านการแจกโค้ดส่วนลดจากสายการบินโครงการนี้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรลดภาระค่าครองชีพช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวค่าที่พักการเดินทางและค่าอาหารความยืดหยุ่นสูงสามารถวางแผนเดินทางได้ทุกวันตามความสะดวกติดเงื่อนไขวันธรรมดาเหมือนโครงการก่อนๆสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากเม็ดเงินที่ใช้ผ่านคูปองจะกระจายไปยังผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนท่องเที่ยวโดยตรงเข้าถึงสิทธิ์ได้ทั่วถึงมีการจองสิทธิ์ผ่านระบบดิจิตอลที่มีความเสถียรและโปร่งใสครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักครู่ครับ

หนองเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในส่วนของการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะครับมีการเห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์บุคคลรถนะครับทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านสิทธิ์นะครับก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคม2569นะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายเดิมก็รับสิทธิ์ต่อเนื่องนะครับไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้กระทรวงการคลังนะครับก็ได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17กรกฎาคม2569พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ 9.51 ล้านรายหลังจากผู้ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทั้งหมด 18.82 ล้านรายและผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9.314,253 รายภายหลังประกาศผลได้มีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้เดือดร้อนที่ไม่ผ่านการคัดกรองและก็มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบเพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐมีความแม่นยำครอบคลุมและก็สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกรายใช้สิทธิ์ประชารัฐสวัสดิการในวันที่1ตุลาคม2569สำหรับการปรับปรุงเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยกรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญและก็ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนกรณีผู้มีบัญชีฝากหลักทรัพย์แล้วก็บัญชีถือครองตราสารหนี้ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดส่วนเกณฑ์ลดให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์ที่มีมูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมรถยนต์รถพ่วงแล้วก็รถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกินกว่า20ปีเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาเพียงพอในการขอทบทวนสิทธิ์และขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569และก็ขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติถึงวันที่20กันยายน2569นะครับก็ทบทวนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับให้ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับเพราะว่าเงินที่นำมาใช้ก็จะได้ถึงมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงกันนะครับเงินที่ได้มานะครับก็ได้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคนะครับก็ถ้ามองกันตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับเงินนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปอยู่ในมือของนายทุนนะครับแต่ว่าเงินนะครับมาถึงมือพ่อแม่ของประชาชนทุกคนนะครับที่จะช่วยกันเป็นแรงผลักดันนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเราได้มาแล้วก็เอาไปจับจ่ายเอาไปซื้อของในชุมชนนะครับก็ทำให้ภายในชุมชนนะครับร้านค้าร้านขายที่อยู่ภายในชุมชนก็สามารถที่จะขายของได้ชาวนาก็จะมีโอกาสในการที่จะขายข้าวได้ชาวประมงก็มีโอกาสที่จะขายปลาได้ชาวสวนนะครับก็จะมีโอกาสขายพริกขายผลไม้ต่างๆครับที่ปลูกไว้เพราะว่าได้มีกำลังซื้อจากเงินเหล่านี้นะครับไม่ใช่แต่เงินที่จะมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นเงินที่นำมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับดังนั้นการที่รัฐบาลมาทบทวนสิทธิ์นะครับให้หลายคนนะครับได้รับสิทธิ์นี้ก็
เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเงินไม่ได้ไปกระจุกตัวอยู่ที่คนใดคนหนึ่งนะครับดังนั้นเรื่องของถ้าจะมองแค่สิทธิ์ที่ควรจะได้รับหรือว่ารายได้นะก็เชื่อว่าหลายคนนะครับก็คงจะเป็นคนที่มีรายได้ต่อปีนี่อาจจะไม่เยอะนะครับแม้แต่ตัวพี่หนุ่มเองนะครับรายได้ต่อปีไม่เยอะเหมือนกันนะครับถ้าว่านับกันจริงๆนะครับรายได้ไม่เยอะแต่ว่าในส่วนของการใช้จ่ายในส่วนของตัวเองนะครับเราอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็สามารถที่จะมีรายจ่ายที่มันอาจจะน้อยได้นะครับเราไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยใช้ของที่หรูหรานะครับก็สามารถที่จะใช้ชีวิตนี้ดำรงอยู่ได้ดังนั้นนะครับเรื่องการประหยัดการใช้จ่ายการรู้จักที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็นำมาปรับใช้นะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลนะครับไม่ใช่ว่า อยากจะมองแค่หลักเกณฑ์อย่างเดียวไม่ได้นะครับมันก็ต้องมองถึงหลักเศรษฐศาสตร์ที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับเงินที่ได้มาก็จะได้กระจายไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับไม่ได้ไปกระจุกตัวให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับซับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่รับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามุลัยกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เรือนจำภูเก็ตจัดกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดเติมพลังใจผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
6: นายปริญญาศรีธัญแก้วผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและโครงการพบญาติใกล้ชิดที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบปะครอบครัวอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีโดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นรวม5วันในวันที่27 28 31กรกฎาคมและวันที่3และ4สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งในวันนี้เป็นการพบญาติของแดนหญิงมีผู้ต้องขังและญาติเข้าร่วมรวมกว่า400คนบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีการถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารร่วมกันรวมทั้งยังมีเปิดร้านคาเฟ่ชูฮับของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ตควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนโครงการฝึกอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนวัตุรัตน์วีระไสสวทภูเก็ตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยเพราะมั่นใจทั้งนายเนวินและนายพิพัฒน์รู้จักและทำงานร่วมกันมานานให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีโพสต์ภาพร่วมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนำพรรคภูมิใจไทยจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเคลียร์ปัญหาภายในพรรคว่าไม่มีปัญหาใดที่ต้องเคลียร์ใจกันและเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในบ้านและภายในพรรคคนภายนอกไม่มีทางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้จักและทำงานร่วมกันมานานอยู่กันแดดที่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันหากมีปัญหาจริงก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันภายในไม่ใช่เรื่องที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ ส่วนกรณีที่นางกรุณาชิดชอบภรรยาของนายเนวินโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายอนุทินย้อนถามว่าแล้วพูดผิดหรือไม่คนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายจะให้ความเชื่อถือได้อย่างไรชวิสาปทุมมารายงาน
1: โครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เยือนมาเลเซียเพิ่มขึ้นสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายลีไทฮุงรองอธิบดีการท่องเที่ยวแห่งมาเลเซียฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว2ที่ระบุว่านโยบายที่นำมาใช้ในโครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ควบคู่กับมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าประเทศช่วยให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเยือนมาเลเซียเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนนายลีไทฮุงยังคาดการว่าแนวโน้มเช่นนี้จะยังคงอยู่ต่อไปแม้โครงการดังกล่าวสิ้นสุดลงเนื่องจากมาเลเซียพิสูจน์แล้วว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจและโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างจีนและมาเลเซียยังคงขยายตัวเป็นผลจากการดำเนินนโยบายในวงกว้างและเป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงนโยบายยกเว้นวีซ่าที่สร้างประโยชน์เชิงบวกต่อทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เทวาพลาดิศรดนมงคลชัยสวัสดิ์พิพัฒน์พรไพโรธไทยทศมินทรทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายทวารัตน์สูตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชน

ขอเดชะฝ่าละอองธรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธรีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าพุทธเจ้าพลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมด้วยคณะมวลชนและเครือข่ายภาคประชาชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้ใต้ฝ่าละอองธรีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกิจนานาประการในพระราชวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระราชฤทัยอันมุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรชาวไทยทั่วภูมิภาคก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชชักกีวงศ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของชาติเป็นพลังแห่งความสามัคคีและความจรัสภักดีที่หล่อหลอมคนไทยทั้งชาติให้ร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในสุภวรรณอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระทานถวายพรชัยมงคลด้วยความจรัสภักดีขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธรีพระบาทให้ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

น้อมศิระเทิดราชาภูวนาถอภิวาทพระจอมราชเจ้าอยู่หัวพระการุณบุญพระศกปกคุ้มตัวราชท่วนทั่วเย็นศิระพระบริบาลเฉลิมพระชนมพรรษาสุภะสมัยถวายชัยด้วยใจพักสมัครสมานสนองพระคุณอุ่นเกล้าตราบเนานานศิระกรานพระภูมิทีคายุเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

28กรกฎาคมบังคมกราบสำนึกทราบซึ้งกาลุนอุ่นเกสีทศมินทรราชาภูบดีปั้วธานีปวงประชาศิรกรานเกลิกพระเกียรติก้องพบจบทาตรีราชเปรมปรีด้วยพระองค์ทรงสืบสารเกลิกพระยศทศธรรมนำสุขสลานพระภูบาลทรงคุณประเสริฐล้ำเลิศไทยพระบารมีปกประชาเกษมสารเทพบันดาลประสิทธิผลมงคลสมัยอภิบาลองค์ราชาภูวนัยคุ้มครองให้พระองค์ทรงเปรมปรีรัตนไตเทพไทยในทุกทิศประธานพรสุนทรสฤทธิ์พระสงฆ์ศรีเดชพิพัฒน์เรืองจำรูนภูนธานีทั่วปัตตภีแท้สองพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายศิวนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

0: สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นดังคำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่ในการดูแลรักษาแผ่นดินไทยและอาณาราษฎรเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงด้วยพระราชบัญญัติที่จะสืบสารและต่อยอดความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่ารากฐานที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศจึงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพควบคู่กับความรู้ทางวิชาการโดยมุ่งหล่อหลอมเยาวชนผ่านหลัก4ประการคือต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเปี่ยมด้วยคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีมุ่งบ่มเพาะทักษะชีวิตทักษะอาชีพและจิตสาธารณะให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาสร้างรากฐานความมั่นคงที่เข้มแข็งที่สุดให้แก่ประเทศชาติเพื่อให้สังคมไทยมีพลเมืองคุณภาพที่พร้อมจะขับเคลื่อนบ้านเมืองให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสารรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
5: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงโดยร่วมกันปลูกต้นพยอมต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุงและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองตัดหญ้าเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพื้นที่และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้การเสียสละและการทำดีเพื่อส่วนรวมซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการพร้อมยืนยันเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมั่นใจนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้เชิญผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยประชุมอย่างไม่เป็นทางการและเห็นว่าต้องจัดเวลาประจำเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันสำหรับกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นมองว่าระเบียบการทำงานไม่ได้หย่อนยานแต่คนใช้ระเบียบมีความไม่สุจริตใช้ความรู้ความสามารถในทางทุจริตแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร่งแก้ไขภายใน2สัปดาห์ซึ่งสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยคณะกรรมการที่รับมอบอำนาจเรื่องนี้ ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วทางนี้ได้พบกับประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเรื่องนี้จะเป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบจากคณะของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะรายงานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบเรื่องนี้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้ทั้งหมดสำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องยืนยันจะดำเนินการทุกคนที่ทำผิดโดยไม่ละเว้นชวิษาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
7: ในกล้านรงยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตนออกตอนบนพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุทกภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถรองรับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้โดยหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและหนักมากจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันจึงควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ออนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

เด็จพระจักรีวงศ์องค์ที่10ดุจฟ้าหยิบประทานผ่านสวรรค์พระบารมีเป็นเอกอเนกอนันต์จอมราชันทิพย์บดีเป็นสีไทยขอพระองค์ทรงเดชปกเกตราชขอพระบาทเป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจประสบนิกรถวายชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันเอกนิพนธ์อินใหม่รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

สู่สุขเหล่าพระศกนิราชทุกทั่วถิ่นที่ทรงทำรงพระราชปณิธานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสุขสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญเกล้านิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิรภาชัยสมจัดหางานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน

ติยบารมีบริพัตรเอกษัตริย์เชี่ยวชาญการทหารยุทธศาสตร์เรื่องปราบอากาศยานอภิบาลพัฒนาทั่วธานีพระภูมิจักรีศรีสวัสดิ์พระไตรรัตน์จรัสรัศมีเปี่ยมปิติเกษมสุเปรมปรีพระบารมีมิ่งขวัญนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายประยุทธ์รัตนวันประมงจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

ียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาใจประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักตรีครองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสี่ยสิน065-465-3638

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรเหรอคะ
2: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
3: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
4: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

่อพระเกื้อเพื่อปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติร่มเย็นเป็นสุขสีทรงดำเนินเนิ่นมาด้วยปราณีองค์ภูมิทรงธรรมนำทางไทยจากที่ร้อนกลับเย็นเลยเป็นสุขถ้าดับทุกหมดสิ้นถิ่นอาศัยขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัยถวายชัยยะมงคลทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดต่อไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ทันทันดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาริวนาวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยาเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยากรุงเทพณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของชาติและสัมผัสประสบการณ์การเดินทางย้อนยุคด้วยรถจักรไอ้น้ำประวัติศาสตร์สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรางควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวเป็นประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆโดยขบวนถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติเส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรากรุงเทพนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งบูรณาการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่และประชาชนหลังเกิดเหตุถังเก็บคอรีนกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตระเบิดซึ่งขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
8: นายชนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุทั้งเก็บคอรีนระเบิดภายในกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตเวลาประมาณ 13:15 วันนี้พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเร่งควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดและดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรกทางด้านนายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการระเบิดของถังเก็บคอรีนที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปา ึ่งควรดำเนินการได้ตามปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแม้ในช่วงแรกอาจมีกลิ่นของสารคลอรีนในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุจนกว่าจะมีการประกาศว่าพื้นที่มีความปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วเตรียมประชุมกสทสัปดาห์หน้าเตรียมวางแนวทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ภายหลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาภายหลังพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีและบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งประธานกสทได้ลงนามไว้แล้วและได้ร่วมการตรวจสอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นระยะเวลา10วันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงเมื่อวานนี้เพื่อตรวจทานและลดความผิดพลาดให้มากที่สุดซึ่งหลังจากนี้จะมีการเรียกประชุมกสทในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่ว่าดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนข้อเสนอจากนายอาจพลสันไตรภพประธานกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรให้ขึ้นบัญชีดำกับมสว.นั้นขณะนี้กำลังหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมบัญชีกลางว่าจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้อังคารที่28กรกฎาคม2569สดจากห้องส่งสวท.กระบี่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11สถานีที่อยู่ในเขตพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนวันนี้ดิฉันอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์พร้อมด้วยน้องรุจิราบุรณทรัพย์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: สำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มกาอำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิตผอ.สวท.กระบี่ค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวตอนนี้เรามีการเปลี่ยนช่วงใหม่กันนะคะ
1: ค่ะ
2: สำหรับข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในวันนี้นะคะก็จะมีข่าวที่จังหวัดกระบี่ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะส่วนอีกประเด็นค่ะซึ่งเป็นประเด็นร้อนเมื่อวันที่24ถึง25กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นายพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ได้มาติดตามในเรื่องของไฟฟ้านอมินีแล้วก็น้ำประปานะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
2: ค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นของจังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
1: ค
2: ่ะในวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะนายอังกูลศิลาเทวากูลพร้อมด้วยนางสลินทิพย์ศิลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
1: ค่ะ
2: แล้วก็พร้อมด้วยข้าราชการนะคะทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับในพิธีนะคะก็มีทั้งพิธีทางศาสนาอิสลามนะคะมีการประกอบพิธีดูอาขอพรโดยผู้นำศาสนาอิสลามค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรโดยผู้นำศาสนาคริสต์นะ
1: คะ
2: แล้วก็ติดตามด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วมีการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อีกด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: โดยประชาชนชาวจังหวัดกระบี่จำนวนมากนะคะก็ต่างพร้อมใจกันเข้ามาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยมีพระสงฆ์สามเณรจำนวน75รูปค่ะถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะน้อง
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะเฉลิมพระเกียรติที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็เชื่อว่าในหลายๆจังหวัดก็จัดกิจกรรมเช่นนี้เช่นเดียวกันนะคะจากข่าวสารที่พี่ปิ๋มอ่านไปเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: เราให้ฟังมาต่อกันกับ1ประเด็นร้อนค่ะแล้วก็เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเราด้วยพี่ปิ๋มเพราะว่าเรา2คน พร้อมท่านผอก็ลงพื้นที่ติดตามทำข่าวท่านมท.2
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เมื่อวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะสดๆร้อนๆเลยนะคะท่านมท.2ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอมินีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำประปาแล้วก็มีการมอบนโยบายในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันเนี่ยนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่24เลยค่ะพี่ปิ๋มอันนี้ไม่เล่าตามสคริปต์เลยนะเล่าจากประสบการณ์ที่เราสองคนไปทำข่าวกันมาเลย
2: เราขึ้นรถลงเรือ
1: ใช่จนคุณผู้ชมรู้ไหมจนแบบว่าขึ้นรถลงเรือลงเรือขึ้นรถแบบเนี้ยจนพอสุดท้ายกลับขึ้นมาปุ๊บถามพี่หมีว่าพี่หมีตอนเนี้ยเราอยู่จังหวัดไหนคุณผู้ชมคือแบบงงมากคือแบบพี่ปิ๋มหลายรอบมากเลยว
2: ัน
1: น
2: ั้
1: นเราแบบสู้ชีวิตมากโดยเฉพาะผอ.สุดา
2: ค่ะ
1: คือเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนคุณผู้ชม
2: ค่ะ
1: คือน้องโอไลฟ์สดพี่ปิ๋มก็ช่วยกันไลฟ์สด
2: ค่ะ
1: ผอ.สุดาเขียนข่าวทีมปชส.
2: ถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอ
1: พี่อำนวยของเราช่างอาวุโสของเราด้วยไปถ่าย TikTok
2: ค่ะ
1: คือทุกคนเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะอาทีนี้เล่าให้ฟังแบบนี้วันที่24ท่านจุดแรกที่ท่านไปเป็นเกาะฮังนะคะไปเกาะฮังเนี่ยก็ไปติดตามเรื่องของไฟฟ้าเพราะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขามีประชาชนเกือบ500คนไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะคะก็เลยมีการเหมือนกับว่าจะเอาไฟฟ้าไปให้ชาวบ้านใช้นี่แหละแล้วข้อสรุปก็คือมีให้เลือกระหว่างจะติดตั้งเป็นเหมือนกับสายส่งที่แบบว่าเสร็จสับสมบูรณ์แบบเลยแต่มันต้องใช้เวลานานกับอีกแบบนึงก็คือเป็นโซลาร์กริดชาวบ้านก็เลยมีมติโหวตกันว่าเลือกเป็นโซลาร์กริดเพื่อให้มีไฟใช้ได้เร็วที่สุดซึ่งท่านก็บอกว่างบประมาณเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก50ล้าน50ไม่เกิน100ล้านแล้วก็สามารถดำเนินการได้เลยภายใน1ปีอันนั้นเป็นจุดแรกที่ไปเกาะฮังจุดที่2พี่ปิ๋มเราไปกันที่เกาะปออ่าใช่เกาะปอเนี่ยจะมี2ปัญหาคุณผู้ชมค่ะก็คือเรื่องของนอมินี
2: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าซึ่งทั้ง2ปัญหาเนี่ยท่านมท.ก็สั่งเลยว่าเรื่องนอมินีไปจัดการให้เด็ดขาดเลยนะคะจะมาเอาที่ดินของคนไทยได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลย
2: ใช่
1: มูลค่าที่ดินตรงนั้นน่ะประมาณ 2,000 ล้านน่ะ
2: โอ้โห
1: เยอะมากนะก็เลยมท.2ก็สั่งท่านผู้การด้วยท่านผู้ว่าด้วยนะคะว่าให้ไปจัดการให้เรียบร้อยเนาะเรื่องของที่ดินเรื่องของไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันนะคะก็สั่งการแก้ปัญหาให้นะคะอันนั้นเป็นจุดที่2
2: ค่ะ
1: จุดที่3ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นมั้ยคือไปหลายจุดจริงๆนะแต่เราจําได้ไงเพราะเราไปแบบขึ้นรถลงเรือกันตลอดเลยนะจุดที่3อันเนี้ยไปที่เทศบาลห้วยน้ําขาวก็เป็นเรื่องของการมอบโฉนดที่ดินนะคะวันนั้นเนี่ยเป็นโครงการมอบที่ดินคลายทุกข์เขาเรียกว่าคืนความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการมอบที่ดินที่เป็นในส่วนของให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเห
2: มือนที่ดินทำกิน
1: เออที่ดินในการ
2: ทำอาศัย
1: เออใช่เพราะว่าที่ดินเนี่ยถือเป็นปัจจัย4เนาะ
2: ใช่
1: คือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เหมือนกับเราแบบลืมตาอ้าปากได้
2: ใช่เพราะว่าได้ที่ดินมาเนี่ยก็มาทำสวนทำอะไรกันนะคะประกอบเป็นอาชีพได
1: ้ใช่นะคะ
2: ได้ผลผลิตได้อะไรมาก็ได้เลี้ยงกันในครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น
1: ถูกต้องค่ะคือความมั่นคงเริ่มต้นจากที่ดินไว้ก่อนท่านเห็นความสำคัญเรื่องนี
2: ้
1: ก็มอบที่ดินกันไปแล้วก็เป็นนโยบายของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะในการที่จะมอบที่ดินเนี่ยให้ได้ทั่วประเทศนะประมาณ 87,000แปลงทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระบี่ก็ขับเคลื่อนกันไปตลอดปีงบ69นี้เนา
2: ะ
1: ทีนี้มาวันแรกโอ้ยไม่จบแค่นั้นสิโอ้เราไปอ่าวนางอีกคุณผู้ชมวันนั้นคือแน่นมากนะเอาจริงๆแล้วเราไปอ่าวนางกันต่อ
2: มีคิวเสริม
1: แล้วว่าเออเราได้กลับสถานีแล้วล่ะนะโอ้เมื่อกี้เราเล่าไปว่าพี่หนารอส่งข่าวเสียงด้วยวันนั้น
2: ใช่
1: พี่ฝนผลิต TikTok ด้วยคือทุกคนในสถานีคุณผู้ชมอ่ะมาอ่าวนางอีกก็ไปดูเรื่องของการสร้างโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตบ้างล่ะบางทีสร้างเนี่ยตอนไปแจ้งเนี่ยแจ้งเป็นบ้านอยู่อาศัยทำไปทำมาเอ้าเป็นโรงแรม
2: ไปเปิดเป็นโรงแรม
1: ไปเปิดเป็นโรงแรมเฉยนะคะท่านก็สั่งการเลยว่าให้ไปดูมาให้เรียบร้อยด้วยนะทั้งที่ดินทั้งผู้ว่าเนาะอ่ะทีนี้น่าจะหมดแล้วนะวันนั้นนะ
2: วันนั้นหมดแล้ว
1: หมดแล้ว
2: เพราะว่าก่อนจะกลับมาถึงสถานีนี่ก็
1: เกือบสองทุ่ม
2: เกือบสองทุ่ม
1: ออกไปตั้งแต่ตีห้าไหม
2: ใช่
1: 6 โมงเช้า
2: ออกกันไป
1: นะคะทีนี้พอวันที่25วันเสาร์ตื่นเช้ามาไปใกล้ๆก็จะเป็นที่โรงเรียน อบจใช่ไหมคะก็เป็นกิจกรรมของพช.เรื่องของบทบาทสตรีนะคะก็มีการมอบเกียรติบัตรอะไรต่างๆให้กับกลุ่มสตรีของจังหวัดกระบี่ของเราที่มีการรวมกลุ่มวันนั้นเนี่ยไปกันประมาณ 500-600 คนเลยนะ
2: ใช่แต่งตัวกันสวยงามมาก
1: คือแบบแอบถามเขาบอกอุ๊ยแต่งตัวตั้งแต่เช้าเลยมารอรับท่านมท.2แล้วก็พาท่านมท.2ไปลำวงต้อนรับก่อนแล้วก็พาไปชิมท่านก็เก่งเนาะชิมทุกบูธเลย
2: คือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นอาหารของแต่ละกลุ่มนะคะมาจับเป็นบูธกันแล้วท่านก็น่ารักมากนะท่านเดินชิมทุก
1: บูธเลย
2: แล้วก็อร่อยทุกบูธ
1: อร่อยแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านพูดนะอันนี้ไม่ใช่น้องโอพูดนะคะท่านฟังอยู่นะท่านว่าแล้วจะให้ผอมได้ยังไงลองไปนึกถึงคุณท่านมท.2นะ
2: ตอนนั้นก่อนเที่ยงนะก็ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วเดี๋ยวเที่ยงอ่ะท่านจะกินข้าวได
1: ้ใช่แล้วพี่ปิ่นเพิ่งถามน้องแล้วท่านจะกินข้าวได้ไหมเนี่ยแต่ท่านบอกว่าเนี่ยถ้าจะให้อร่อยนะท่านหยอดคำหวานถ้าจะให้อร่อยนะต้องให้คนที่เนี่ยป้อน
2: จ้าน
1: ะคะก็ได้ใจสาว
2: น่ารักไปเลยได้ใจสาวกลุ่มสตรีไปค่ะ
1: พอหลังจากนั้นท่านก็ไปมอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่สารกลางพร้อมกับการแถลงข่าวนี่แหละค่ะเรื่องของการรับนโยบายแล้วก็เอานโยบายเนี่ยมาขับเคลื่อนในพื้นที่นะคะซึ่งท่านก็พูดด้วยนะวันนั้นว่าศักยภาพของจังหวัดกระบี่เนี่ย มีเยอะมากท่านบอกว่าท่านมีโอกาสมาแค่2วันแต่ก่อนหน้านี้ท่านเคยมากับท่านนายกเนา
2: ะ
1: ท่านเห็นว่ากระบี่มีศักยภาพเยอะมากและพร้อมที่จะเชื่อมโยงส่งต่อให้กระบี่เนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะสุดท้ายท่านก็ไปที่เขาพนมที่
2: บ้านอ่าวลำแพน
1: อ่าวลำแพนก็ไปดูเรื่องของไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งท่านก็บอกเลยท่านพูดอย่างนี้เลยนะวันนั้นนะว่าพลพีมาเยือนจะไม่มีไฟได้ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่เกิน1ปีจากนี้ค่ะทุกจุดที่ท่านไปมีไฟแน่นอน
2: แล้วรู้ไหมว่าพี่ถูกใจอะไร
1: จุดอะไรคะ
2: คือธรรมดารัฐมนตรีกับคณะก็จะนั่งเรียงก
1: ัน ใช่ไหม
2: แล้วผู้สื่อข่าวก็จะยืนอยู่ข้างหน้
1: า
2: ถ
1: ่
2: ายรูปกันทุกสำนักเลยจะไปยืนแล้วท่านว่าไง
1: จำได้ท่านบอกว่าท่านบอกอะไรพี่ผิว
2: ท่านบอกว่าผู้สื่อข่าวหลบไปเลยนะคะผมมาพบพี่ประชาชนผมอยากเห็นพี่น้องประชาชนของผม
1: แล้วเป็นยังไงล่ะพวกเราวงแตกเลยคือผู้สื่อข่าวที่ยืนข้างหน้าซ้ายขวาเนี่ยคือต่างคนต่างแบบเหมือนเราอยู่ฝั่งซ้ายเรารีบหลบซ้ายเลยกลัวก็เป็นประเด็นนะคะในส่วนข่าวที่2ของวันนี้เนาะที่ท่านมท.2ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเราในการติดตามนะคะท่านสั่งการเน้นย้ำเลยว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะ
2: แล้วเราต่อกันที่ประเด็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องที่
1: ดีใจตบมือก่อนเลยนะ
2: เอาตบมือ
1: ก่อนเลย
2: ค่ะที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทางยูเนสโกค่ะก็ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งนี้นะคะเป็นแห่งที่9ของประเทศไทยแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6นะ
1: คะ
2: และที่สำคัญค่ะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ของเรานะคะซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะโดยที่มติของการประชุมนะคะก็มีการเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกวัฒนธรร
1: ม
2: ซึ่งวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนี้นะ
1: คะ
2: ที่ได้ขึ้นทะเบียนก็เพราะว่าเนื่องจากว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาแล้วก็ความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาแล้วก็ศิลปกรรมนะ
1: คะ
2: ที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงให้ผู้คนจากทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนะ
1: คะ
2: ภูมิภาคสมุทรซึ่งนานกว่า 1,500 ปีค
1: ่ะนานมากคือเรียกได้ว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจริงๆนะคะ
2: แล้วก็อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีแล้วก็วิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนทางศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์นะ
1: คะ
2: จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นคุณค่าที่โดดเด่นค่ะสำหรับเทศกาลนะคะในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569นี
1: ้
2: ภายในวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็ได้มีกิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม จัดสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะมีพิธีหล่อเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษามีพิธีทำบุญตักบาตรนะคะพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานเทียนพรรษาของหน่วยงานแล้วก็สถานศึกษาพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชานะ
1: คะ
2: แล้วก็จะมีพิธีแห่อัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทานนอกจากนี้ยังมีพิธีตักบาตรธูปเทียนด้วยนะคะอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวร่วมชมกันนะคะกับงานสืบสานพระพุทธศาสนามีทั้งการทำบุญนะคะรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแก่ครอบครัวนอกจากนี
1: ้
2: ก็จะเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไปด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะในขณะที่พี่ปิ๋มกำลังอ่านข่าวนี้เนาะกำลังหารูปตัวเองที่เราไปถ่ายรูปกับวัดพระมหาธาตุวรวิหารที่นครจะโม แต่หาไม่เจอ
2: ได้ค่ะว่าน้องเพิ่งไปมาไม่นานใช่ไหม
1: ใช่ใช่เนี่ยน้องเพิ่งไปมาแต่รูปอะในมือถือคุณผู้ชมมีเป็นหมื่นรูปเลยหาไม่เจอเนี่ยพยายามแบบที่พี่ปิ๋มอ่านไปนะเราก็หาไปพังนะคือเราจะอวดนิดนึงนะคะในฐานะที่เราเองก็เป็นพุทธศาสนิกชนด้วยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าปลื้มใจแทนนครคือกว่าจะมาถึงวันนี้ได้กว่าที่ยูเนสโกเขาจะประกาศได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะ
2: เพราะว่าโคทำการขอมานานแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะเป็น10กว่าปีอ่ะพี่ปิ๋ม10กว่าปีเลยนะคะที่แบบตั้งแต่วันแรกอ่ะซึ่งเราเข้าใจเนาะคือเหมือนเวลาเราตั้งใจทำอะไรอ่ะคือแบบมันใช้เวลานานมากแล้วพอถึงวันที่แบบสำเร็จอ่
2: ะ
1: โอ้แบบยินดีกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็ยินดีกับพี่น้องปักใต้บ้านเราแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วย
2: เพราะว่าวันนั้นอ่ะจะมีรู้สึกเขาจะมีพิธีสมโภชมีการจัดแสดงอะไรมากมาย
1: คือเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่ะทีนี้ก็2วันนี้เป็นวันหยุดนะ3วันวันนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็29 30 31ก็ถือว่าหยุดด้วยละกันสักวันนึงไปเที่ยวนครกัน
2: นี่หยุดหลายๆวันประเดี๋ยวระวัง
1: วันจันทร์เนาะวันจันทร์ปุ๊บก็ลาออกเลยพี่หน่วยว่าเอ๊ะก็ดีนะพี่หน่วยบอกวันจันทร์ที่3ละ
2: ได้ค่ะว่าพี่หน่วยจะเข้าโครงการเออร์ลี่หรือเปล่า
1: ตอนนี้กำลังวงเลขอยู่ในใจว่าได้ตามที่ต้องการไว้หรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันในช่วง PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: ในช่วงของ PRD Service ในวันนี้นะคะเรามาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมกับราวเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะซึ่งเรียกได้ว่าสดๆร้อนๆเลยทีเดียวเนี่ยจับกระดาษใบนี้ก็คือร้อนนะ เพราะว่าเมื่อวานนี้พี่ปิ๋มเขามีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เคาะออกมาแล้วเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้เป็นวันหยุดเขาก็เลยมีการประชุมครม.กันเมื่อวานนี
2: ้ปกติประชุมกันวันอังคาร
1: ใช่ค่ะก็เลยมีการประชุมกันเสร็จสับเรียบร้อยเคาะออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วนะ10กว่าของเดือนนี้นะคะ
2: ที่เขาปรับรายชื่อใหม่ใช่ไหม
1: ใช่มีการประกาศ
2: คัดกรองใหม
1: ่ถูกต้องคัดรายชื่ออะไรกันออกมาเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์9ล้านกว่าราย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์9ล้านกว่ารายด้วย
2: ครึ่งต่อครึ่งเลยนะ
1: ใช่ทีนี้มันก็เลยมีเสียงสะท้อนจากประชาชนนี่แหละค่ะผู้ที่เดือดร้อนที่เรียกได้ว่าไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเช่นปัญหาหลักๆที่เจอเลยพี่ปิ๋มคือการครอบครองรถซึ่งบางทีรถก็แบบว่าเขาบอกว่าอะไรนะเอาไปปลูกอะไรนะ
2: ปลูกสะระแหน่
1: เออใช่ พี่ปิ๋มนี่ตามข่าวเอาไปปลูกสะระแหน่และบางคนก็บอกว่าตอนนี้รถเนี่ยอย่าใช้คำว่าคันให้ใช้คำว่าซากเออคือรถมันเก่ามาก
2: เลยคือเห็นภาพเลยนะ
1: ใช่ไหมรถมันเก่ามากแล้วอย่างเงี้ยแล้วคือแบบแต่เราไม่ได้โอนยังไม่ได้ทำนู่นนี่นั่นไงมันยังติดค้างอยู่ในระบบก็เลยอ่ะรัฐบาลก็ต้องรับฟังเสียงประชาชนเนาะเพราะว่าโครงการนี้ช่วยบรรเทาให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางใช่ไหมคะมติเด่นๆที่เคาะออกมานะคะก็คืออย่างแรกเลยคุณผู้ชมคะเห็นควรขยายเวลานะคะในการรับสิทธิ์สำหรับผู้ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยอันนี้ใช้ไปจนถึงวันที่30กันยานะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นบัตรรายใหม
2: ่
1: ก็จะเริ่มใช้วันที่1ตุลานะคะซึ่งนอกจากนี้ ควรเห็นควรขยายเวลาเรื่องของทบทวนสิทธิ์ปกติทบทวนสิทธิ์คุณผู้ชมจะหมดวันที่สิ้นเดือนนี้ค่ะกรกฎาคมเน
2: ี่
1: ยแต่เขาเพิ่มเวลาให้ไปเป็นวันที่31สิงหาคมส่วนช่องทางก็ไปได้4ช่องทางหลักเนี่ยเหมือนเดิมนะแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่วงท้ายว่ามีช่องทางเพิ่มมาอีก4ช่องทางหลักนะพี่ปิ๋มดูเวลาแล้วตอนนี้เวลาจะไม่ทันแล้วจริงด้วยพี่ปิ๋ม
2: ใช่ๆๆ
1: เอาสรุปง่ายๆเลย4ช่องทางหลักแอปพลิเคชันเป๋าตัง
2: ค่ะ
1: ทางลัด
2: ทางลัด
1: ธนาคาร5แห่ง
2: ท
1: กสทอสออมสินกรุงไทยอิสลามน
2: ะ
1: แล้วก็มีอีกไปที่ศูนย์ของ OSS ซึ่งเป็นของกรมการปกครองเขาจะเปิดทุกอำเภอเลยทั่วประเทศนะคะเรื่องของการครอบครองรถถ้าเป็นรถยนต์อายุเกิน20ปีท่านมีสิทธิ์แล้วรถมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีท่านมีสิทธิ์แต่ยกเว้นรถที่มีมูลค่าสูง อย่างเช่นรถที่แบบว่าพิเศษพิเศษกว่าชาวบ้านอะรถที่มันแพงๆอะรถยนต์อะ
2: รถสปอร์ต
1: อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ถือว่าคุณมีตังค์นะอันนี้ไม่ได้นะคะปรับเกณฑ์กรณีศึกษานักเรียนถ้าเกิดว่าอยู่นอกระบบที่เป็นพวกกศน.เก่าอ่ะอันนี้ก็คือได้เหมือนกันนะคะอ่ะประมาณนี้ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยท่านดูได้ที่เพจเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะแล้วก็พี่ปิ๋มคะเย็นนี้วันนี้กี่โมงแล้วพี่ปิ๋ม16 28ตอนเย็นพี่ปิ๋มมีกิจกรรมอะไร
2: ตอนเย็นนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: จังหวัดกระบี่นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะไปร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็วางพานพุ่มพร้อมจุดเทียนชัยถวายพรนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาค่ะที่ห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น.ก็หลังจากที่จบรายการไปแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็
1: เริ่มในเวลา 17:00 น.แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจบรายการ 4:30 นติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีก่อนแล้วพอจบใต้ร่มพระบารมีอ่ะก็ค่อยไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะเรื่องของการแต่งกาย
2: การแต่งกายก็จะเป็นชุดสุภาพโทนสีครีมนะคะ
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆล่ะคะ
2: จังหวัดอื่นๆก็ไปดูรายละเอียดได้ที่เพจของสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะ
1: ค่ะก็เชิญชวนนะคะทั้งพี่น้องชาวกระบี่รวมถึงจังหวัดต่างๆด้วยนะคะไปร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ตามกำหนดการที่แต่ละจังหวัดระบุไว้ได้เลยนะคะครบถ้วนวันนี
2: ้ครบถ้วนหม
1: ดแบบรวดเร็วมาก
2: ข้อมูลที่เตรียมมาไม่พอกับเวลา
1: ไม่พอใช่เล่าเพลินไปนิดนึง
2: ค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการ5แยกข่าวก็หมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้สวทระนองค่ะจะเป็นแม่ข่ายนะคะในรายการ5แยกข่าวส่วนวันนี้ค่ะหลังจากนี้ไปจนถึงเวลา 17:00 น.นะคะคุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้สวทชัยนาทนะคะจะเป็นแม่ข่ายที่ผลิตรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะน้องโอพร้อมด้วยพี่ปิ๋มและทีมงานสวทกระบี่ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นรายการที่น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทอย่างหาที่สุดมิได้กระผมนายปิรพลบัวทองนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาทร่วมพาทุกท่านรำลึกถึงพระเมตตาผ่านเรื่องราวที่ผูกพันกับจังหวัดชัยนาทย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2500กับเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมใน17จังหวัดภาคกลางผ่านคลองส่งน้ำสายหลักเช่นคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทอยุธยาแม่น้ำน้อยคลองมะขามเฒ่ารวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยและสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำขอเชิญทุกท่านย้อนเวลาไปกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: เมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยาที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500ประสบนิกรชาวจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงต่างใจจดใจจ่อเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นด้วยความจงรักภักดีที่เปี่ยมล้นโดยประสบนิกรร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องพร้อมทั้งชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างใกล้ชิดณท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายรายงานการก่อสร้างหัวงานโครงการเขื่อนเจ้าพระยาโดยเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสร้างปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพระยามีช่องระบายน้ำกว้าง12เมตร50เซนติเมตรช่องเพื่อทดน้ำส่งให้พื้นที่ในเขตโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่17จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ 7,500,000 ไร่โดยเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำสู่คลองส่งน้ำและคลองแยกต่างๆดังนี้คลองชัยนาทป่าสักมีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน66คลองคลองชัยนาทอยุธยามีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน22คลองแม่น้ำน้อยมีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน162คลองและคลองมะขามเฒ่าต่อกับแม่น้ำสุพรรณมีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน70คลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าพระเจ้ามีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้ประเทศของเราเป็นประเทศกสิกรรมทั้งข้าวก็เป็นอาหารหลักของประชาชนพลเมืองการอยู่ดีกินดีของอาณาประชาราษฎร์และความสมบูรณ์มั่งคั่งของประเทศยังต้องอาศัยอยู่กับการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวในภาคกลางนี้รัฐบาลของเราทุกยุคทุกสมัยดังที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงมาได้เล็งเห็นความสำคัญและสนใจในการทำนุบำรุงประเทศโดยการที่จะสร้างโครงการชลประทานเพื่อส่งเสริมช่วยการเพาะปลูกและการทำนาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นจึงเป็นที่น่ายินดียิ่งนักที่เขื่อนเจ้าพระยาอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชลประทานที่ได้ดำริกันมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันก่อสร้างแล้วเสร็จลงได้ในปัจจุบันทั้งนี้เป็นหลักพยานอันหนึ่งถึงความเพียรพยายามที่จะดำเนินการอันจะก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติอันดีของคนไทยได้เวลาแล้วข้าพเจ้าจะได้กระทำพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาขอให้เขื่อนเจ้าพระยานี้จงสถิตอยู่ด้วยความมั่นคงถาวรได้อำนวยบริการแก่ประเทศชาติและเพิ่มพูนประโยชน์แก่กสิกรรมต่อไปอย่างไพศาลสมตามปณิธานที่ได้ก่อสร้างนั้นขึ้นทุกประการขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทั่วกันจากนั้นเป็นต้นมาเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้ช่วยสร้างความสว่างไสวความรุ่งเรืองมั่งคั่งและความผาสุกให้ชีวิตของชาวไทยได้มีน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ราบรุ่มภาคกลางนาข้าวพืชสวนพืชไร่เจริญเติบโตงอกงามเลี้ยงชีวิตของชาวไทยและชาวโลกผลพลอยได้ประการหนึ่งจากการทำนาก็คือฟางข้าวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งเหลือใช้ไร้คุณค่าแต่บัดนี้ชาวนาจังหวัดชัยนาทใช้ภูมิปัญญามาประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์จนเกิดเป็นหุ่นฟางนกอันวิจิตรงดงามเอกลักษณ์และภูมิปัญญาที่กำเนิดจากต้นข้าวซึ่งเติบโตด้วยน้ำจากมหานาทีเจ้าพยาภาพถ่ายเก่าไม่เพียงแค่บันทึกเรื่องราวในอดีตหากยังเป็นพยานแห่งพระเมตตาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยือนจังหวัดชัยนาทถึง3ครั้ง
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: สวัสดีครับผมนายจันยงผู้มูลครับข้าราชการบำนาญปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาจังหวัดชัยนาทครับครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนชาวชัยนาทถึง3ครั้งด้วยกันนะครับโดยครั้งแรกนั้นในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2498ครับโดยการเสด็จในครั้งนั้นพระองค์เสด็จเพื่อมาทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยานะครับเขื่อนเจ้าพระยานั้นถือว่าเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยนะครับเป็นเขื่อนที่เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นเขื่อน5แผ่นดินหรือเขื่อน5ราชการเนื่องจากว่ารัชกาลที่5ทรงคิดและเสร็จสำเร็จในรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเป็นปราชญ์เรื่องของน้ำเป็นปราชญ์เรื่องของดินพระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลว่าการสร้างเขื่อนการสร้างเขื่อนเนี่ยจะให้ประโยชน์อย่างมากกับที่รับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็เริ่มก่อสร้างเริ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์เนี่ยในปี2494และเริ่มก่อสร้างในปี2495นะครับในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยานะครับในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2498ซึ่งในวันนั้นมีประชาชนชาวชัยนาทไปรอชื่นชมพระบารมีกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดนะครับก็มีประชาชนนะไปรอเฝ้ารับเสด็จถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของชัยนาทครับเราได้มีโอกาสที่จะได้ถวายการต้อนรับอย่างใกล้ชิดและพระองค์ท่านก็นอกจากมาทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วโดยมีจอมพลป.พิบูลสงครามนายรัฐมนตรีมีหม่อมหลวงชูชาติกำพูมาถวายการอธิบายทุกขั้นตอนของการก่อสร้างเพราะนั้นวันนั้นหลังจากที่พระองค์เสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับพระองค์ยังได้ไปเยี่ยมเยียนประชาชนและไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดชัยนาทของเรา2แห่งด้วยกันนะครับแห่งแรกก็คือไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุบวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารนะครับโดยมีพระชัยนาทมุนีนะครับหรือหลวงพ่อนวมนะเป็นเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุบวรวิหารในขณะนั้นได้ถวายการต้อนรับนะครับแล้วก็นำสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนะครับหลังจากนั้นได้เสด็จพระดำเนินไปที่วัดธรรมมูลวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารอีกแห่งหนึ่งของชัยนาทครับซึ่งวัดธรรมมูลวรวิหารนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดก็คือหลวงพ่อธรรมจักรนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณก็เสด็จไปสักการะนะครับหลวงพ่อธรรมจักรนั่นคือการเสด็จพระดำเนินในครั้งแรกนะครับส่วนการเสด็จพระดำเนินครั้งที่2นั้นเกิดขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500นะครับหรือเมื่อ68ปีกว่าแล้วพระองค์เสด็จมาครั้งที่2นั้นเพื่อมาเป็นองค์ประธานในการเปิดเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเป็นทางการในวันนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวถวายรายงานและเสด็จไปบริเวณด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่12นะครับเพื่อลงพระปรมาภิไธยนะครับที่แผ่นศิลาหน้าสำนักงานชลประทานที่12ปัจจุบันนี้ถ้าท่านใดเนี่ยเดินทางไปที่สำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยานะครับท่านจะเห็นว่ามีพระปรมาภิไธยบนแผ่นศิลาชาวชัยนาทได้ถือว่าเป็นที่ปิติปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งที่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดในครั้งที่3พระองค์ได้เสด็จมาจังหวัดชัยนาทอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงทราบถึง เรื่องของวาตภัยหรือลมพายุซึ่งทำให้อุโบสถนะครับหรือโบสถ์ของ

0: ว่าเป็นบทพระราชทานเลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นบทที่เกิดขึ้นได้รับการซ่อมแซมจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับปัจจุบันนี้ถ้ากล่าวถึงคนชัยนาทแล้วทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ร่วมสมัยในการที่พระองค์เสด็จมานะครับแต่ก็จะสามารถที่จะได้เห็นภาพนะครับได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่ามี3ครั้งนะที่พระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนประชาชนชาวชัยนาทนะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์มอบให้ไว้กับชาวจังหวัดชัยนาทและชาวไทยทุกคนก็คือเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลายๆท่านบอกว่านี่คือเขื่อนของพ่อเขื่อนที่ประดุจน้ำพระราชหฤทัยที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงมีพระเมตตาต่อประสงค์ที่กรชาวไทยต้องการที่จะช่วยเหลือไม่ให้เกิดภาวะอุทกภัยที่หนักมากเกินไปไม่ให้เกิดภาวะแห้งแล้งนะครับมีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามีเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนที่เอาไว้ป้องกันอุทกภัยป้องกันภัยแล้งแล้วก็ยังใช้ผลิตไฟฟ้านะครับในบริเวณใกล้เคียงได้อีกนะครับทั้ง3ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างอเนกอนันต์นะครับอย่างที่คนชัยนาททุกคนจะไม่มีวันลืมเลือน
1: โครงการส่งเสริมศิลปาชีพเมื่อมีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆผลิตงานด้านศิลปะหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยให้มีความงดงามคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในชนบทห่างไกลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยมีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆผลิตงานด้านศิลปะหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักทั้งยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยที่มีความงดงามให้คงอยู่คู่แผ่นดินเช่นทรงส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านชาวหุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีให้มีรายได้เพิ่มเติมด้วยการนำป่านสอนนารายซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสินค้าหัตถกรรมต่างๆเช่นกระเป๋าถือหมวกพัดรองเท้าแตะและของใช้อื่นๆจนสามารถผลิตเป็นสินค้าออกสู่ตลาดได้จากพระมหากรุณาธิคุณงานศิลปาชีพแขนงต่างๆได้ขยายออกไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของการเรียนการสอนศิลปาชีพในภูมิภาคนั้นๆและเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้สนใจอาทิภาคกลางศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตั้งอยู่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใกล้กับพระราชวังบางปะอินเพื่อฝึกอาชีพเกี่ยวกับงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมี31แผนกเช่นเครื่องเรือนไม้เป่าแก้วเครื่องเคลือบดินเผาเครื่องหนังตัดเย็บเสื้อผ้าศิลปะประดิษฐ์ปักผ้าประดิษฐ์หัวโขนปั้นตุ๊กตาชาววังเขียนภาพสีน้ำมันเครื่องเรือนหวายประติมากรรมเขียนลายไทยทอผ้าไหมทอผ้าลายตีนจกผ้าบาติกย่านลิเผาแกะสลักไม้และเจรไนพลอยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตั้งอยู่ที่บ้านกุดนาขาม

0: 3ตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปาชีพแขนงต่างๆโดยเริ่มจากเครื่องปั้นดินเผาต่อมาได้เพิ่มงานศิลปหัตถกรรมอื่นๆเช่นแกะสลักไม้ทำเครื่องเรือนทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทอผ้าไหมทอผ้าฝ้ายและศูนย์ศิลปาชีพบ้านจานตั้งอยู่ที่บ้านจานตำบลม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมต่อมาได้ขยายการดำเนินงานของศูนย์โดยเปิดสอนศิลปาชีพต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นการทำเครื่องเรือนการตัดเย็บเสื้อผ้าการปักผ้าการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการถักไหมพรมภาคเหนือศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำอยู่ที่บ้านแม่ต๋ำตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางงานศิลปาชีพแรกที่เริ่มฝึกสอนคือการทอผ้าฝ้ายหลังจากนั้นได้เพิ่มการทำเครื่องปั้นดินเผาแกะสลักไม้จากสารไม้ไผ่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมและศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการฝึกสอนศิลปาชีพหลายแขนงเช่นจากสารหวายจากสารไม้ไผ่ทอผ้าไหมตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาชาวเขาดอกไม้ประดิษฐ์เครื่องหนังและของชำร่วยสมาชิกของศูนย์แบ่งเป็นสมาชิกชั่วคราวและสมาชิกประจำผู้ที่เป็นสมาชิกชั่วคราวเมื่อเรียนจบแล้วก็กลับไปประกอบศิลปาชีพที่บ้านส่วนผู้ที่เป็นสมาชิกประจำซึ่งเป็นสมาชิกฝีมือดีทางศูนย์จะจ้างไว้เพื่อผลิตงานที่ศูนย์ภาคใต้ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอยู่ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์ศิลปาชีพที่เน้นในด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะและศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังตั้งอยู่ที่บ้านเนินธรรมังหมู่5ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งขึ้นเพื่อเสริมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดสอนการทอผ้าฝ้ายการปักผ้าด้วยมือการถักโครเชต์และการจักสานกระจูดนอกจากศูนย์ศิลปาชีพต่างๆแล้วยังมีโครงการศิลปาชีพอีกมากกว่า200โครงการกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ให้หมู่บ้านนั้นๆนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสินค้าหัตถกรรมด้วยความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมดั้งเดิมของชาวบ้านเป็นหลักนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
1: และทั้งหมดนี้คือพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่ทางสทชัยนาทจัดทำขึ้นกระผมนายพีรพลบัวทองพร้อมกับทีมงานสทชัยนาทต้องขอลาท่านฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสำนักงานพรรคภูมิใจไทยจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันของคนไทยที่มีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวโดยจัดตั้งโรงทานมีซุ้มอาหารมากกว่า200ซุ้มพร้อมให้บริการอาหารคาวอาหารหวานขนมและเครื่องดื่มกับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นส่วนรวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและอยากให้ประชาชนทุกคนมีความสุขในวันสำคัญวันนี้ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมรับประทานอาหารจากโรงทานเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยาภรณ์ยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีในทุกมิติน
8: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นาย ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 500,000 บาทหลังวันเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ6คนและกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย7ครัวเรือน11รายการได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อวานนี้ทั้งนี้จังหวัดได้บูรณาการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการเยียวยาด้านจิตใจการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อเวลา 16:27 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิที่มีความสูงถึง1เมตรบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและทะเลยาสึชิโร่โดย JMA ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวทำให้ประชาชนราว 45,600 ครัวเรือนในจังหวัดคุมาโมโตะไม่มีไฟฟ้าใช้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มเด็จพระจักรีวงศ์องค์ที่10ดุจฟ้าหยิบประทานผ่านสวรรค์พระบารมีเป็นเอกอเนกอนันต์จอมราชันทิบดีเป็นสีไทยขอพระองค์ทรงเดชปกเกตราชขอพระบาทเป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจพระสุขนิกรถวายชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวมัทวันชัยสุวรรณสถิติจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร

สุรีศรีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งฝันปวงชาวไทยใต้ล่มองค์ราชันพระมิ่งฝันปกเกล้าเหล่าประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเหล่าปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวเสาวดีหนูเนี่ยวพลังงานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ฤกษ์เบิกฟ้าสุรีศรีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยใต้ร่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรจอมราชาเหล่าปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวจารินีเดชชำนาญนายด่านศุลกากรชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรชุมพร

มีที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกต้องทำอย่างไรหลายท่านนะครับที่เจอที่ดินของตนเองนั้นปรากฏว่าถูกที่ดินแปลงอื่นปิดล้อมอยู่จนกระทั่งที่ดินของตนเองนั้นไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าที่ดินตาบอดในกรณีเช่นนี้นะครับตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายบัญญัติไว้ให้ที่ดินแปลงที่ถูกปิดล้อมนั้นมีสิทธิ์ที่จะขอเปิดทางจำเป็นเดินผ่านที่ดินแปลงที่ปิดล้อมนั้นไปออกสู่ทางสาธารณะได้แต่ในกรณีที่ดินที่แปลงที่ถูกปิดล้อมกับที่ดินที่ถูกปิดบังอยู่นั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวพันกันมาก่อนแต่อย่างใดแปลงที่ขอเปิดทางนั้นจำเป็นจะต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับที่ดินแปลงที่อยู่ข้างหน้าและนอกจากนั้นการขอเปิดทางจำเป็นในกรณีนี้ให้ทำได้เท่าที่จำเป็นและพอสมควรต้องไม่กระทำให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดบังมากนักนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งเดิมที่ดินที่เคยเป็นแปลงใหญ่นั้นเคยมีที่ที่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ก่อนแล้วแต่ต่อมาแปลงดังกล่าวได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเป็นแปลงย่อยๆจนเป็นเหตุให้บางแปลงนั้นไม่มีทางเข้าออกจากการแบ่งแยกครั้งนั้นในกรณีเช่นนี้นะครับกฎหมายบอกว่าให้แปลงที่ถูกปิดบังโดยการแบ่งแยกแบ่งโอนครั้งนี้เดินผ่านที่ดินที่มีการแบ่งแยกและมาปิดบังเราในภายหลังนี้ออกไปได้นะครับและในการเดินทางออกไปในครั้งนี้สามารถออกไปได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนนะครับแต่การใช้ทางนะครับทำถนนก็ขอให้ใช้โดยพอสมควรไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดล้อมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกแล้วถูกที่ดินที่ปิดบังอยู่นั้นปิดกั้นทำรั้วไม่ยอมให้เราเข้าออกนะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีได้ทุกจังหวัดนะครับอัยการจะเชิญคู่กรณีมาทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้รู้ถึงสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้ทางอีกฝั่งหนึ่งนั้นเปิดทางจำเป็นให้กับผู้ที่ถูกปิดล้อมในกรณีตกลงกันได้ก็ไปดำเนินการตามข้อตกลงหากตกลงกันไม่ได้นะครับก็จะต้องไปดำเนินการฟ้องคดีซึ่งหากท่านเป็นคนยากจนไม่มีเงินจ้างทนายสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เราก็มีทนายความอาสาที่จะฟ้องคดีเปิดทางจำเป็นให้กับท่านได้

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปามอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีสิ

0: ุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้เจอกันนะคะในช่วงเวลา17นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาอีกเช่นเคยค่ะกับรายการบอกเล่า90นะคะน้องบุ๋มเย็นจิตรักกำจรค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะติดตามกันได้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาเย็นๆก่อนเคารพธงชาติแบบนี้นะคะติดตามกันได้เลยทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆรายการต่างๆจากทางสถานีนะคะอัปเดตกันตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะคะรายการบอกเล่า90ก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐข้อมูลสุขภาพการหรือว่าข้อมูลข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะก็นอกจากเรื่องราวต่างๆแล้วก็ยังมีผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันด้วยนะคะในช่วงเย็นๆแบบนี้ก็จะเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะกับรายการบอกเล่า90ค่ะใครที่ชอบฟังเพลงแนวนี้ก็ติดตามกันได้นะคะมีข้อมูลข่าวสารมาแทรกนิดหน่อยนะคะเอาละค่ะวันนี้ในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะนำเรื่องของรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติย้ำนะคะว่าให้ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงพร้อมเปิดโอกาสนะคะให้อุทธรณ์อย่างเป็นธรรมนะคะในช่วงของสุขภาพค่ะวันนี้นำเรื่องของการดื่มน้ำก่อนนอนไม่ดีจริงหรือไม่เฉลยข้อเท็จจริงจากนักโภชนาการนะคะมาติดตามกันได้ในช่วงสุขภาพเนาะในช่วงของข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพค่ะวันนี้นำเรื่องของระวังชวนเป็นตัวแทนขายสินค้าหลอกโอนเงินรับค่าคอมมิชชั่นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลโกงของมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามฟังผลงานเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้ช่วงของเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะวันนี้นำเรื่องของรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะคะย้ำให้ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเปิดโอกาสอุทธรณ์อย่างเป็นธรรมนะคะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การช่วยเหลือของภาครัฐเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยอาศัยฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องมากขึ้นหลังจากระบบเดิมใช้ข้อมูลต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีทำให้ผู้มีฐานะเปลี่ยนแปลงเสียชีวิตหรือว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนยังคงอยู่ในระบบขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ตกหล่นได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะคะซึ่งนายเอกนิติก็ได้ระบุนะคะว่าการดำเนินการครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่ระบบกว่า 2.3 ล้านคนเลยทีเดียวนะคะซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลค่ะในการขยายโอกาสให้กับประชาชนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาค่ะก็ยังสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อให้ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสนอกจากนี้กระทรวงการคลังก็ยังเร่งตรวจสอบปัญหาที่ประชาชนบางส่วนส่งถูกนำชื่อส่งไปจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคุณสมบัติโดยจะเร่งแก้ไขข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์จากการกระทำของผู้อื่นค่ะพร้อมทั้งป้องกันการสวมสิทธิ์และนำข้อมูลประชาชนไปใช้ในทางมิชอบด้วยนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำนะคะว่าการทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของรัฐอีก72รายการนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการหรือมาตรการอื่นของภาครัฐก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์เดิมโดยการทบทวนครั้งนี้เป็นเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะทั้งนี้รัฐบาลก็ยืนยันว่าจะรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมพัฒนาระบบสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสและสามารถเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17-31กรกฎาคม2569และหากมีการแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมก็จะต้องดำเนินการภายในวันที่16สิงหาคม2569เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามช่วงของสุขภาพกันค่ะ

0: ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นข้อมูลสุขภาพที่จะนำมาฝากกันนะคะก็เป็นเรื่องของการดื่มน้ำก่อนนอนไม่ดีจริงหรือไม่เฉลยข้อเท็จจริงจากนักโภชนาการค่ะการดื่มน้ำก่อนนอนดีหรือไม่คำถามนี้ถูกพูดถึงในหลายวงการสุขภาพนะคะบางว่าเสียงตื่นกลางดึกบางว่าเป็นเคล็ดลับในการช่วยดีท็อกซ์แล้วอะไรคือความจริงมาฟังคำแนะนำจากนักโภชนาการกันค่ะสาเหตุที่หลายคนนะคะไม่แนะนำให้ดื่มน้ำก่อนนอนก็เนื่องจากว่าจะเสี่ยงต่อการรบกวนการนอนนั่นเองค่ะการดื่มน้ำก่อนนอนมากเกินไปอาจทำให้คุณต้องลุกเข้าห้องน้ำกลางดึกซึ่งส่งผลให้คุณนอนหลับไม่สนิทและกระทบต่อคุณภาพการพักผ่อนนะคะรวมไปถึงการเพิ่มโอกาสในการบวมน้ำด้วยสำหรับบางคนโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะไตทำงานผิดปกติหรือว่าเป็นโรคหัวใจการดื่มน้ำในช่วงก่อนนอนอาจทำให้เกิดอาการบวมน้ำได้ในตอนเช้านะคะแล้วก็ทำให้ระบบเผาผลาญไม่ได้พักค่ะแม้ว่าการดื่มน้ำจะมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญแต่ถ้าดื่มมากเกินไปก่อนนอนนะคะระบบย่อยอาหารอาจถูกกระตุ้นในเวลาที่ร่างกายควรได้พักผ่อนแล้วควรดื่มน้ำเวลาไหนดีนะคะช่วงที่ดีที่สุดก็คือก่อนเข้านอน 1-2 ชั่วโมงนักโภชนาการแนะนำว่าถ้าต้องการดื่มน้ำก่อนนอนควรดื่มในช่วงก่อนนอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายมีเวลาขับออกก่อนนอนจริงค่ะปรับปริมาณให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ควรดื่มน้ำเพียงครึ่งแก้วถึง1แก้วพอให้ชุ่มคอไม่แนะนำให้ดื่มเกิน1แก้วในช่วงก่อนนอนนะคะประโยชน์ของการดื่มน้ำก่อนนอนในปริมาณที่พอเหมาะนะคะอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำว่าเป็นในปริมาณที่พอเหมาะนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นในร่างกายตลอดคืนลดโอกาสตื่นมาคอแห้งค่ะช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายให้สมดุลแล้วก็อาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดตะคริวในบางคนด้วยแล้วใครบ้างที่ควรเลี่ยงการดื่มน้ำก่อนนอนนะคะก็คือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะนั่นเองค่ะรวมไปถึงผู้สูงอายุที่มักตื่นบ่อยกลางดึกผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณน้ำเช่นผู้ป่วยโรคไตหรือว่าโรคหัวใจนะคะโดยสรุปก็คือการดื่มน้ำก่อนนอนไม่ใช่เรื่องแย่หากทำอย่างพอเหมาะพอดีควรดื่มน้ำล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงแล้วก็จำกัดปริมาณน้ำไม่มากเกินไปเพื่อให้ไม่ให้รบกวนการนอนหลับนะคะหากคุณมีภาวะสุขภาพเฉพาะก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะปรับพฤติกรรมการดื่มน้ำก่อนนอนก่อนเข้านอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็อันนี้การดื่มน้ำก่อนนอนก็คือถ้าเราดื่มในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะก็จะทำให้ดีต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าถ้าดื่มมากจนเกินไปก็จะทำให้รบกวนการนอนหลับแล้วก็รบกวนการย่อยอาหารต่างๆรวมไปถึงการตื่นกลางดึกนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะมีแบบเฉพาะบุคคลก็คืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือว่าหัวใจนะคะก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะปรับพฤติกรรมการดื่มน้ำก่อนเข้านอนนั่นเองค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะก็ควรดื่มเพียงครึ่งแก้วหรือว่า1แก้วก่อนนอนให้พอชุ่มคอแล้วก็ดื่มก่อนนอนสัก 1-2 ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะทำให้ผลดีก็คือจะทำให้ร่างกายรักษาความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งคืนแล้วก็ลดโอกาสในการตื่นมาคอแห้งปรับอุณหภูมิร่างกายให้สมดุลได้ด้วยนะคะลดความเสี่ยง

วันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าน้องบุ๋มก็นำเรื่องราวที่จะต้องแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวมาฝากกันถึง4เรื่องด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ

0: องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะนำเรื่องของการเป็นตัวแทนขายสินค้านะคะจะเจอมิจฉาชีพในแบบไหนนะคะระวังชวนเป็นตัวแทนขายสินค้าหลอกให้โอนเงินรับค่าคอมมิชชั่นมิจฉาชีพใช้บัญชี TikTok ค่ะชักชวนให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าโดยอ้างว่าเป็นการดำเนินงานผ่าน Shopee หลอกให้โอนเงินสำรองค่าสินค้าเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นนะคะก่อนอ้างว่าบัญชีมีปัญหาแล้วก็เรียกให้โอนเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกสุดท้ายค่ะไม่สามารถถอนเงินได้และสูญเสียทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อโอนเงินสำรองเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นอย่าหลงเชื่อโอนเงินเพื่อปลดล็อกบัญชีหรือว่าถอนเงินนะคะอย่าหลงเชื่อโอนเงินตามคำอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มตรวจสอบกับแพลตฟอร์มผ่านช่องทางทางการก่อนทุกครั้งหยุดโอนเงินทันทีค่ะหากถูกเรียกให้โอนเงินซ้ำหลายครั้งแจ้งเบาะแสหรือความเสียหายไปได้ที่www.thaipolishonline.go.th นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลลวงมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะกับรายการบอกเล่า90ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องหมุมเย็นจิตและกำจรค่ะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

ขึ้นถิ่นอาศัยขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัยถวายชัยยะมงคลทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายคมสันอภิพันธ์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน

รกฎาคมเวียนบรรจบขอน้อมนบพระนฤบดินทร์ปิ่นอดิศรพร้อมอัญเชิญเทพไทยถวายพระพรพระปรเมนทรมหาวชิลาลงกรณ์มิ่งขวัญเหล่าผองไทยขอภัยพานจงนิราศปราดไปสิ้นพระสยามมินจงเกษมสุขนิรัติสัยเฉลิมพระชนคงมั่นเป็นหลักชัยพระมิ่งเกล้าพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิลาภรณ์พรหมมหาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร

บริพัตรเอกษัตริย์เชี่ยวชาญการทหารยุทธศาสตร์เปลืองปราดอากาศยานอภิบาลพัฒนาทั่วฐานีพระภูมิจักรีศรีสวัสดิ์พระไตรรัตน์จรัสรัศมีเปี่ยมปีติเกษมสุขเปรมปรีพระบารมีมิ่งขวัญนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวจีรดาธรรมภิมุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

Eco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่

0: คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
1: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
0: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
3: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
2: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
3: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
2: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
3: โอ้ยเกือบไปแล้ว
2: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
0: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดชุมพรจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดชุมพรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชภาพพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ณวัดพระบรมธาตุสวีจังหวัดชุมพรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรม Breaking Day รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดชุมพรจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติหน้าโรงเรียนบ้านดอนไซงามสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมทักษะเยาวชนจังหวัดชุมพรจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
3: จำกันไว้สักคำง่ายๆว่าดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียเพราะมันดูเป็นอะไรเข้ามาก็มาสอนทั้งที่เขาเรียกกันว่าความถูกก็เป็นครูความผิดก็เป็นครูนี่น้อยคนจะฟังรู้เรื่อง
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปฏิบัติพระราชกิริยกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยจากนั้นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินด้วยต่างพร้อมใจการแสดงจิตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติราชการด้วยความเสียสละมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานในการปรับบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชภาพพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ณวัดพระบรมธาตุสวีนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชภาพพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี2569ณมณฑลพิธีวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนบูชาพระบรมธาตุสวีวัดพระบรมธาตุสวีจากนั้นเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแผ่ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลำดับต่อมาประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดชุมพรที่มาร่วมพิธีได้ร่วมกันรับศีลฟังพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชภาพพระราชทานจากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ถวายจตุปัจจัยทายธรรมและกรวดน้ำรับพรเพื่อรับความเป็นสิริมงคลก่อนรับชมการแสดงรำเทิดพระเกียรติจากคณะจิตอาสาสาวสวีใต้และการแสดงหนังตะลุงเพื่อเฉลิมฉลองในงานประเพณีดังกล่าวทั้งนี้งานประเพณีแห่ภาพพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรโดยวันที่28กรกฎาคมจะมีพิธีเปิดกิจกรรมลานวัฒนธรรมวันที่29กรกฎาคมจะมีขบวนแห่และอัญเชิญภาพพระราชทานขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุสวีตามลำดับต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรม Rekindling Day รวมพลังสร้างสัปปายาสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาและจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณวัดดอนสายแก้วตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยมีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อด้วยพิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลอาราธนาพระปริตรและรับศีลจากประธานสงฆ์โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก่อนที่ประธานสงฆ์จะกล่าวสัมโมทียถาและกล่าวบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมใจกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณวัดที่เป็นสถานที่สัปปายะร่มรื่นและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือทั่วประเทศซึ่งได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาทั้งในพื้นที่และผ่านระบบออนไลน์พร้อมกับกิจกรรมร่วมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอณวัดทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปี2569ต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569หน้าโรงเรียนบ้านตอนไซงามสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมทักษะชุมชนนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569หน้าโรงเรียนบ้านดอนไซงามตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยมีนางสาวจารุภาพรมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไซงามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อด้วยพิธีรับมอบสารานุกรมไทยฉบับการ์ตูนมอบแก่ทางโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าในการเปิดโลกทัศน์และพัฒนาสติปัญญาของเยาวชนในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อยจำนวน24ทุนทุนละ 1,000 บาทรวมเงินทั้งสิ้น 24,000 บาทเพื่อเสริมสร้างในด้านการศึกษาเล่าเรียนต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดโดยมีคณะอนุกรรมการหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการแต่งตั้งและประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมก่อพิทักษ์ชั้น3ศาลากลางจังหวัดชุมพรทั้งนี้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวการพัฒนาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติโดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการในกปช.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ20กระทรวงเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดและสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดชุมพรครั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้อีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศ

ปิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสและต่ำสุด24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:48 นาทีและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:12 นาทีพรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 23:07 นาทีและลงเต็มที่ในเวลา 9:14 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวอำนาจจันทร์ประนดควบคุมเสียงมาชนกขาวทองอ่านสวัสดีค่ะ

พระเมตตาภูลสวัสดิ์พิพัฒราชทรงเปลืองปราดราชกิจพิสิทธิสมัยทรงโอบเอื้อเกื้อกูลน้ำพระทัยทรงครองใจเหล่าประชาด้วยบารมีขอพระศรีรัตนตรัยให้ป้องปกปวงพระศพนกบังคมพระทรงศรีขอพระองค์จงเกษมแสนเปรมปรีสดุดีพระทรงยศทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในนามข้าราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาติและพระสงฆ์นิกรชาวชุมพร

ลิมชนพระภูวนัยมหายสวรรค์เฉลิมขวัญน้อมบังคมบรมทรงศรีเฉลิมราชราชพักจอมจักรีเฉลิมดิถีสุภวานการมงคลขอเทวาอารักษ์หลักเขตชาติอวยพรพิราชประสาทสิทธิ์สรรพผลเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ภูวดลทรงพระชนมายุยิ่งยืนเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าพลตำรวจตีจิตเกษมสนขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

เบิกฟ้าสุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยใต้ร่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเราประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเหล่าปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอาทิตย์เครือทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

ื่อเพื่อปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติร่มเย็นเป็นสุขสีทรงดำเนินเนิ่นมาด้วยปาณีองค์ภูมิทรงธรรมนำทางไทยจากที่ร้อนกับเย็นและเป็นสุขพระดับทุกข์หมดสิ้นถิ่นอาศัยขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัยถวายชัยยะมงคลทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพรและประสงค์นิกรชาวเทศ

0: ที่โดยพระราชดำริในหน่วยงานต่างๆบูรณาการทำงานทั้งขุดลอกคูคลองคูคลองและการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งล้วนเป็นการพัฒนาต่อยอดศาสตร์ราชาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบันอีกด้านหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดนะคุณบอลครับคือพระราชดำริในการดูแลประชาชนยามวิกฤตฮะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยภัยแล้งหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโดยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้หน่วยราชการหน่วยทหารจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสะท้อนให้เห็นการทรงงานที่มุ่งเน้นในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญหากเราจะมองภาพรวมจะเห็นว่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงริเริ่มไม่มีหัวใจสำคัญอยู่3ประการครับคุณบอ
1: สมีอะไรบ้างครับ
0: การสร้างคนสร้างความร่วมมือสร้างความยั่งยืนพระองค์เชื่อว่าการพัฒนาประเทศจะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงเมื่อประชาชนมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะและมีความสามัคคีและร่วมมือดูแลบ้านเมืองของตนเองดังนั้นแม้หลายโครงการจะมีพื้นฐานจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ทรงต่อยอดและทรงริเริ่มสร้างใหม่ๆให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่21โดยมีการเป้าหมายที่สูงสุดคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติสมดังพระราชปณิธานที่จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรทุกคนครับทุกคน
1: ครับต้องบอกว่าคนที่เป็นคุณผู้ฟังฟังแล้ววันนี้มีข้อความทรงพระเจริญทรงพระเจริญมาตลอดทั้งรายการเลยอาจารย์ครับวันนี้มีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับพระราชกรณียกิจด้านการทหารที่สำคัญของพระองค์ท่านที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ได้ติดตามข่าวสารกันอยู่โดยตลอดเลยทีเดียวอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับเรื่องนี้ก็เป็นหัวข้อสำคัญเช่นเดียวกันครับ
0: หากจะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจด้านการทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ต้องเรียนว่าพระองค์มีความผูกพันกับกองทัพมาตั้งแต่เยาว์วัยนะครับทรงพระเยาว์และทรงได้รับการศึกษาทั้งด้านทหารทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะทรงมีความรู้ความเข้าใจความเข้าพระราชหฤทัยและพระราชประสบการณ์ด้านการทหารเป็นอย่างดีครับคุณบอลภายหลังเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนากองทัพไทยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศและที่สำคัญคือการเป็นกองทัพที่อยู่เคียงข้างประชาชนสิ่งแรกที่ได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับพระองค์ทรงเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมรบของกองทัพนะฮะเมื่อปีที่แล้วที่เรามีปัญหากับเพื่อนบ้านก็จะเห็นความพร้อมเพรียงของกองทัพไทยนะครับไม่ด้อยไปกว่าชาติอื่นทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์การฝึกการประสานงานระหว่างเหล่าทัพเพื่อให้กองทัพมีศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยของชาติและสามารถรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของโลกประการต่อมาคือส่งเสริมบทบาทของกองทัพให้ช่วยเหลือประชาชนเราจะเห็นได้ว่าทุกครั้งในการเกิดอุทกภัยภัยแล้งไฟป่าภัยพิบัติต่างๆครับทุกบอลกำลังคนของกองทัพจะเข้าไปมีอยู่ในพื้นที่อย่างรวดเร็วนะเราเห็นในข่าวเป็นประจำเพื่ออพยพประชาชนแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ซ่อมแซมบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยซึ่งเป็นแนวทางที่พระองค์ให้ความสำคัญมาโดยตลอดครับอีกด้านหนึ่งคือการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งกำลังพลทั้ง3เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้ามามีบทบาทสำคัญร่วมกับประชาชนในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนฟื้นฟูแหล่งน้ำปลูกป่าและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมฮะ
1: นี่ก็เป็น
0: นอกจากน
1: ี้
0: พระองค์ยังทรงติดตามการปฏิบัติงานภารกิจต่างๆของหน่วยทหารตามแนวชายแดนนะฮะและทรงให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญกำลังใจและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่การรักษาอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยของประเทศโดยพระราชทานพระบรมราโชวาทและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยทหารอกในโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่องอีกภารกิจหนึ่งที่ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือการสนับสนุนกิจการด้านการแพทย์และสาธารณสุขครับคุณบอล
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19นะที่กองทัพได้เข้ามาสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามการขนส่งเวชภัณฑ์การอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งสะท้อนบทบาทของกองทัพในฐานะกำลังสำคัญของประเทศในยามวิกฤตหากจะมองภาพโดยรวมพระราชกรณียกิจด้านการทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนากองทัพให้เป็นสถาบันที่ทำงานเพื่อประชาชนมีความพร้อมในด้านภารกิจด้านความมั่นคงและการบรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาประเทศดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าพระดำริด้านการทหารของพระองค์ตั้งอยู่บนหลักการความมั่นคงควบคู่กับการรับใช้ประชาชนเพราะกองทัพที่เข้มแข็งในพระราชดำริไม่ได้หมายความว่ากองทัพมีเพียงกำลังรบที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและพร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชนในทุกๆสถานการณ์ซึ่งนับเป็นพระราชปณิธานที่สะท้อนถึงการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงครับคุณบอลครับ
1: ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับเราก็จะได้เห็นในยามวิกฤตของประเทศไทยนะครับเราก็จะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติเลยทีเดียวแน่นอนครับอาจารย์ครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมของทุกปีทางรัฐบาลก็จะได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยกิจกรรมสำคัญมีอย่างไรบ้างครับ
0: วันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมของทุกปีถือเป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทยและรัฐบาลจะกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมแรกที่ถือเป็นธรรมเนียมสำคัญคือพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันเฉลิมพระชนมพรรษาทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองจากนั้นจะมีพิธีถวายพระตอนพระพรชัยยะมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรโดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจะร่วมกันถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีตามพิธีการต่างๆที่จัดขึ้นตามสถานที่ราชการสำคัญในช่วงค่ำนะครับวันที่28กรกฎาคมสักครู่นี้อาจารย์ก็ไปที
1: ่
0: สนามหลวงมาได้รับความพร้อมเพรียงจากข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนแน่นสนามหลวงไปหมดนะครับจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานทุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนของสังคมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงและเป็นภาพแห่งความสามัคคีและความจงรักภักดีของคนไทยนอกจากพิธีการแล้ว รัฐบาลยังรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์เช่นการปลูกต้นไม้การพัฒนาวัดโรงเรียนชุมชนการทำความสะอาดแหล่งสาธารณะและการบริจาคโลหิตและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานปณิธานในการทำความดีเพื่อส่วนรวมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันอาการสถานที่ราชการรวมถึงบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากจะประดับธงนะครับธงชาติธงพระปรมาภิไธยและประดับไฟเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันมหามงคลและสร้างบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติไปทั่วประเทศในส่วนของสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนก็จะนำเสนอสารคดีพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสสำคัญเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนให้เรียนรู้และน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตจะเห็นได้ว่ากิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาไม่ได้เป็นเพียงแต่พิธีการตามราชประเพณีเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีและความดีจะทำความดีเพื่อสังคมตามแนวพระราชดำริที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนร่วมกันสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติครับ
1: ครับ
0: คุณบันครับ
1: ครับ
0: ในรัชกาลที่10เนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขายินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการนะฮะการเสด็จเยือนต่างประเทศในรัชกาลรัชสมัยเนี่ยก็คือมีหลายประเทศมากอยากจะเล่าให้
1: ยินดีมากๆเลยครับอาจารย์
0: สักนิดนึงนะครับ
1: ยินดีมากๆเลยครับอาจารย์เล่าให้ฟังได้เลยคร
0: ับ สหราชอาณาจักรภูฏาน
1: ครับ
0: นะฮะตรงสัตว์เครื่องบินด้วยพระองค์เองข่าวก็จะเห็นอยู่แล้วนะฮะ
1: รั
0: ชสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเข้าร่วมพิธีสำคัญและกระชับสัมพันธไมตรีนะครับสหราชอาณาจักรนะครับประเทศอังกฤษเนี่ยก็คือวันที่4ถึง7พฤษภาคม2566ประเทศภูฏาน25ถึง28เมษายน2568สาธารณรัฐประชาชนจีน13ถึง17พฤศจิกายน2568สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวประชาชนลาว16ถึง18มีนาคมพุทธศักราช2569ครับผม
1: ครับ
0: ประเทศสวีเดนวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2569เสด็จเยือนกรุงสต็อกโฮล์มเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟประเทศฝรั่งเศสนะครับที่เราเห็นในข่าวเร็วๆนี่คือ28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมเสด็จเยือนกรุงปารีสในวาระฉลองความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสรัชกาลที่10ทรงมีพระอริยภาพอัจฉริยภาพและความสามารถรอบด้านที่โดดเด่นโดยเฉพาะด้านการทหารด้านการบินด้านการศึกษาทรงมีความเชี่ยวชาญทั้งทางบกทางเรือทางอากาศปฏิบัติการรบจริงการต่อต้านการก่อการร้ายในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงพื้นที่เขาล้านจังหวัดตราดพระองค์ทรงเป็นนักบินผู้เชี่ยวชาญทรงผ่านการฝึกการบินหลักสูตรต่างๆทั้งเฮลิคอปเตอร์และการบินขับไล่ไอพ่นทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นครูฝึกการบินและเป็นนักบินที่หนึ่งในเที่ยวบินของบริษัทการบินไทยในอดีตด้านการศึกษาและการแพทย์ที่ได้กล่าวมาแล้วสนับสนุนให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ห่างไกล6แห่งทรงรับไว้ในพระบรมพระราชูปถัมภ์ทุนการศึกษาต่างๆที่มอบให้กับเด็กและเยาวชนทรงสืบสานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทสเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ยากจนได้ศึกษาต่อในระดับสูงนะครับด้านการสาธารณสุขพระราชทานเครื่องมือแพทย์และสนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้ประโยชน์ถึงประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ดีด้านการกีฬาพระองค์ทรงโปรดและมีความสามารถเช่นกีฬาทางน้ำและการขี่ม้าพระองค์ทรงเคยร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบรวมถึงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลและกิจกรรมด้านจักรยานรณรงค์เพื่อสุขภาพเช่น ไม้ฟอร์มัมเราคงจำได้นะครับ
1: จำได้ครับ
0: ด้านเกษตรกรรมทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านเกษตรตั้งแต่ทรงพระเยาว์เสด็จพระราชดำเนินในภูมิภาคต่างๆทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่ทุกสุขของราษฎรเพื่อเรียนรู้และช่วยเหลือทั้งการพัฒนาอาชีพพัฒนาแหล่งน้ำและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยตลอดเช่นเสด็จในพิธีพระราชพิธีพืชมงคลณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและสนามหลวงเป็นประจำ
1: คร
0: ับเกษตรกรเคลื่อนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างโครงการต้านภัยโควิด-19และสุดท้ายคืออะไรครับคุณบอล
1: ครับ
0: พวกหนองนาโมเดลที่เราประทับใจอยู่ทุกวันนี้ครับคุณบอลดังนั้นในวันที่28กรกฎาคมถึงมากกว่าเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาแต่วันที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจหลอมรวมหัวใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมประกอบคุณงามความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมสืบสารคุณค่าของความเสียสละความสามัคคีและการกระทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยสืบไปครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณผู้ฟังทางบ้านครับนักคุณบอลครับ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับวันนี้นะครับดร.ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์นะครับอดีตที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ด้วยนะครับวันนี
0: ้ตั้งใจคร
1: ับ ครับทางสถานี
0: ก็ข
1: อร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับอาจารย์ด้วยให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับอาจารย์
0: ครับขอบคุณมากเลยคร
1: ับ
0: ครับดีใจครับนี่อ่านไปน้ำตาไหลเพราะว่าซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งผมปฏิบัติมา68ปีนะครับครับผม
1: ครับผมอาจารย์ครับมีข้อความเยอะมากเลยที่ส่งมาคุณผู้ฟังก็บอกทรงพระเจริญนะครับทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญสักนิดหนึ่งทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งครับเหล่าประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายแด่พระองค์ท่านได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: อยากฝากหนึ่งก็คือที่ประดับธงตามบ้านแล้วประดับด้วยหัวใจอีกอย่างนึงก็คือการให้เด็กและเยาวชนสนใจในข่าว
1: พระราชสำนัก
0: ราชสำนักข่าวราชสำนักเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและได้มองเห็นเล็งเห็นว่าสถาบันเบื้องสูงของชาวไทยเนี่ยได้โน้มกิ่งลงมาหาประชาชนอย่างแท้จริงและขอให้การศึกษาหรือการบอก

0: ของทุกปีโดยทางด้านของรัฐบาลครับก็จะได้เตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว29กรกฎาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลครับโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาครับณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในงานด้วยนะครับโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับภายในงานครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองพระบาทขอพระราชทานพระราชานุญาตกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็จะเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจากนั้นจะกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสมหามงคลดังกล่าวครับโดยก็จะมีการถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ขอเชิญชวนประสบกนิกรปวงชนชาวไทยครับร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันนะครับแน่นอนครับก็มีข้อความนะครับจากคุณผู้ฟังส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ติดตามกันนะครับแต่ในห่วงเวลานี้ครับเดี๋ยวจะขอนำคุณผู้ฟังไปติดตามหนึ่งกิจกรรมด้วยนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮัวน่าซึ่งกำลังจะจัดขึ้น6สิงหาคมนี้ครับเดี๋ยวนำไปติดตามพร้อมๆกันเชิญครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เจอกันนะครับคุณผู้ฟังไม่อยากให้พลาดเลยนะครับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์นะครับแน่นอนกับมาลีหัวหน้าในวันที่6สิงหาคมครับ2569นะครับในวันพฤหัสนี้ที่กำลังจะถึงนี่แหละนะครับก็จะเจอกันคุณผู้ฟังณห้องออดิทอเรียมนะครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้นะครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ครับถนนดนตรีติดตามบันทึกการแสดงครับทุกวันเสาร์ที่1และเสาร์ที่2ครับของเดือนในเวลา 22:00 นถึง 23:00 นครับทาง NBT นะครับแล้วก็ทางรายการถนนดนตรีที่สวทของเรา FM 92.5 MHz นะครับAM 891 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็มี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเวลา 3:05 นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็ดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยงานนี้อยากจะบอกคุณผู้ฟังครับว่าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีนะครับกับมาริฮัวน่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันที่6สิงหาคมนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับกับกิจกรรมดีๆของเราพาไปที่อุบลราชธานีกันหน่อยหนึ่งคุณผู้ฟังเขาได้มีการจัดนะครับพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเตรียมอัญเชิญร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี2569

0: ข้าวอย่างสมพระเกียรตินะครับโดยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาครับท่านเป็นประธานในพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานครับณศาลาจตุรมุขทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจศาลมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาคเอกชนและก็มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับโดยพิธีสมโภชดังกล่าวครับก็จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลครับแล้วก็เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานแก่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาครับเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยของเรานะครับโดยทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับถึง30กรกฎาคมนะครับ2569ก็ขอเชิญชวนครับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับมาร่วมชมขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานขบวนต้นเทียนโบราณต้นเทียนแกะสลักนะครับแล้วก็มีต้นเทียนติดพิมพ์จากวัดต่างๆที่ต้องเรียนว่ามีความสวยงามมากๆนะครับมีความวิจิตรการตาสะท้อนถึงภูมิปัญญาและก็สะท้อนถึงงานฝีมือของช่างเทียนนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงกิจกรรมต่างๆครับที่เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสืบสานนะครับประเพณีอันดีงามให้ได้ติดตามกันสืบไปนั่นเองนะครับก็มานำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญในทุกๆเรื่องเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ติดตามเรื่องสำคัญในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับข้อความจากคุณผู้ฟังครับแน่นอนเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีเรื่องของเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับบริษัทแพลน B Media ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็มีการนำข้อความถวายพระพรครับขึ้นแสดงบนจอดิจิทัลคุณผู้ฟังณไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยนะครับสู่สายตาของชาวโลกครับเพื่อสะท้อนถึงสายใยแห่งความผูกพันนะครับของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็น้อมถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระอันเป็นมงคลยิ่งนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้ลงไว้นะครับใครที่อยากจะไปดูภาพนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็มีหลายๆเรื่องราวนะครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องราวสำคัญนะครับที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับที่ติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆกันนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าวันนี้นะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับก็จะได้ติดตามกันนะครับมีจากคุณปอปานะครับตอนนี้ก็บอกว่าฟังทุกๆวันเลยนี่นะครับทางด้านของกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดขึ้นเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้นะครับแน่นอน28กรกฎาคม2569ทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้มีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินประจำปี2569ครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ครับเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็มีการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับโดยพร้อมใจกันยึดมั่นในอุดมการณ์เป็นข้าราช ราชการที่ดีของแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้นะครับซึ่งในพิธีครั้งนี้ไม่เป็นเพียงแค่การแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่เป็นพลังครับในการขับเคลื่อนให้ข้าราชการทุกคนยึดมั่นในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสแล้วก็มุ่งมั่นครับทำงานเพื่อประโยชน์เพื่อประเทศชาติแล้วก็เพื่อประชาชนสืบไปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมครับที่อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังช่วงท้ายเชิญชวนครับไปงานนี้แน่นอนครับสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์วันไปมาแล้วประทับใจมากอยากจะไปทุกวันเลยนะครับปกติแล้วก็พอเสร็จรายการก็จะดำเนินการในการขับรถไปนะครับบางคนก็อาจจะนั่งรถไฟฟ้าไปก็ได้นะครับหรือว่าใครสะดวกเรื่องของการโดยสารสาธารณะเพราะคนเยอะมากเลยนะครับอยากจะเชิญชวนไปชมครับไปชิมครับไปช็อปครับแล้วก็ไปใช้บริการครับสืบสานตำนานสายน้ำเมืองกรุงณสวนสาธารณะป้อมมหาการแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครับภายในงานนี้สวยมากๆคุณผู้ฟังสายคอนเทนต์ไม่อยากให้พลาดเลยไปทำคลิปวิดีโอนะครับถ่ายลงโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับต้องบอกว่างานนี้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่จะชวนคนกรุงมาร่วมสัมผัสสายน้ำในมุมใหม่นะครับในกิจกรรมต่างๆนะครับก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของโครงการพระราชดำริพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านนะครับมุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประสบกรณิกรอย่างต่อเนื่องไปชมไปชิมไปช็อปนะครับสินค้าโอท็อปจาก9จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับย้ำกันนะฮะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปกันนะครับณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับงานนี้สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับอ่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันขอบคุณทุกๆข้อความนะครับที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับมีคุณพิสมัยออกบอกว่าไปทำบุญแห่เทียนมาแล้วค่ะนะครับที่โรงเรียนใกล้ๆนะครับที่จังหวัดราชบุรีด้วยคุณลมใต้ปีกนะครับที่แม่สอดบอกชุ่มฉ่ำมากๆเลยพี่ติมคลองเตยพระรุ่งด้วยนะครับแล้วก็คุณเมทิสนะครับก็รอติดตามนะครับรายการในดวงใจด้วยขอบพระคุณครับคุณดาวอรุณกมลทุกๆข้อความพี่เบลนะครับวันนี้ที่ส่งเข้ามาด้วยขอบพระคุณมากเลยเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบใหม่จะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่การประปานครหลวงขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนถึงวันที่30กันยายนนี้
2: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้ช่วยให้ผู้มีสิทธิที่อาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิมีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนโดยได้กำชับให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมทางด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิที่พึงได้รับด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงกล่าวว่าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์เดิมตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคมนี้โดยทุกกรณีไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์ตั้งเป้าเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐต้องไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธุ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาว่าสหรัฐได้ทยอยปรับอัตราภาษีนำเข้าของไทยหลายครั้งล่าสุดขยับเป็นร้อยละ 12.5 ในเดือนนี้ซึ่งสะท้อนทิศทางที่สหรัฐใช้นโยบายภาษีควบคู่กับประเด็นการค้าและแรงงานมากขึ้นและขณะนี้ทีมไทยแลนด์มีความพร้อมสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระดับเทคนิคแล้วเหลือเพียงรอสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR กำหนดวันหารือเชื่อว่าหากเริ่มการเจรจาจะสามารถสรุปผลได้ภายในประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากได้เตรียมข้อมูลและจุดยืนไว้ครบถ้วนโดยมีเป้าหมายไม่กดดันให้ได้ภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องทำให้อัตรา ราภาษีของไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม
4: เป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
3: นางสุภจีกล่าวด้วยว่าสำหรับประเด็นแรงงานภาคบังคับตามมาตรา301ที่สหรัฐต้องการให้ไทยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับนั้นประเด็นนี้ได้แจ้งสหรัฐทราบแล้วว่าไทยกำลังร่างกฎหมายดังกล่าวและมีแผนที่จะเสนอร่างต่อรัฐสภาในปีหน้าทั้งนี้ปัจจุบันสินค้าไทยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐแล้ว 2,120 รายการซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อภาคการส่งออกปุริมปราโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได้สร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรควบคู่กับการยกระดับสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโดยยึดแนวทางตลาดนำควบคู่กับการวางรากฐานพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบผ่าน5ด้านสำคัญได้แก่การยกระดับข้าวไทยด้วยพันธุ์ข้าวใหม่และการพัฒนาข้าวคาร์บอนต่ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการใช้แนวทางตลาดนำการผลิตควบคู่กับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเปิดตลาดการส่งออกการลดขั้นตอนภาครัฐพร้อมผลักดันเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินด้วยผลักดันการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปกเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมรวมถึงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านหนี้สินร่วมกับธกส.และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งสามารถแก้ไขและสามารถพักหนี้ให้เกษตรกรได้กว่า 8,900 รายวงเงินราว940ล้านบาทพร้อมลดหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้กว่า 9,300 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: ความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปผลการสอบสวนภายใน 2-3 วันนี้มั่นใจจะนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ทั้งหมด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวว่าหลายประเทศยังเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูคือความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดโดยคณะกรรมการที่รับมอบหมายเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 2-3 วันจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดของคดีหากผลสอบพบผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่ละเว้น
7: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการที่การเป็นการทำผิดได้ก็และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ยิ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอย่างแน่นอน
6: สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินวาสนาตะระเกตรายงาน
1: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่น ประจำปี2568ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 รายที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569หลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีดังกล่าวและใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนโดยในสัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่นายนิรัตน์ยังย้ำว่ากลุ่มที่1ซึ่งมีจำนวน 11,030 รายเป็นผู้สอบผ่านหลังการตรวจสอบและประกาศผลใหม่แล้วสถานะไม่เปลี่ยนแปลงยังคงรับราชการได้ตามปกติแม้อันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผลสอบยังคงเดิมเพราะเป็นผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 รายทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับเพิ่มการออมได้เพื่อให้ทราบยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณโดยสามารถประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชันMy Twin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราการออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้ทราบยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้บนแอปพลิเคชันกบข.MyGPF application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสล่าสุดมีประชาชนซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์แล้ว150รายและยังเปิดรับสมัครจนถึง31สิงหาคม2569โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ 50% สูงสุด 10,000 บาทต่อรายพร้อมคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์และช่วยต่อยอดธุรกิจด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพื้นที่ขายใน Lotus และ Macro ฟรี6เดือนรวมถึงเชื่อมต่อแอปถุงเงินเพื่อสร้างโอกาสมีอาชีพมีรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 19:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนจะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยการเจรจารอบนี้จะมุ่งเน้นไปที่การผลักดันให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดซึ่งอิสราเอลและเลบานอนลงนามเมื่อปลายช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับดังกล่าวกำหนดให้กองทัพเลบานอนฟื้นฟูอำนาจในการควบคุมดินแดนของเลบานอนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพหากมีการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์รวมทั้งทหารอิสราเอลถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเหตุไฟดับเพลิงไหม้ในบางพื้นที่รวมทั้งถนนและสะพานพังเสียหายและอาคารหลายแห่งพังถล่มขณะที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นระบุว่าประชาชนราว 150,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยหลังมีการประกาศเตือนภัยสึนามิด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต้องเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงอีกในช่วงประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้ารวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง องคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรเวลา 14:08 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 นาที
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับหลังจากที่วางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพร

0: ยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปรนะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปรครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 นณบริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 นบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทางนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www. www.docsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นนะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 นค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโค ครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มีได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชหฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทางนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัด ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุข

จังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ขาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ขาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ขาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ขาเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ขาแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ขาแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและ
สายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่

0: มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎร์เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะ

0: เจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีก1จุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิต1หุบประพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์สาธิต1หุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20 นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันและก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี1จบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะจวบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่ศูนย์สาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
1: านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับ

0: ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคโอ้ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
1: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับ จิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานปุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและสุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสาสุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ยังมีราชการบางส่วนก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับโดยในส่วนด้านบนเวทีผู้บริหารต่างๆนั้นที่อยู่บนเวทีก็จะหันหน้ามาหาผู้ชมที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีนั้นก็หันหน้าเข้าหาเวทีเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์นั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายครับสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับแล้วก็ยังมีโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นอีกเช่นโครงการเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาคือโครงการครูกอขอแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับและก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
2: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างไสวในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสานพระราชปฏิฐานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้า

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อพระสุกนิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมั่นใจมวยสากลทีมชาติไทยมีลุ้นเหรียญทองกีเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นชานณพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมาศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยและธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วักขหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางแล้วเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังฆวัตถุเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรและดุริยางเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่เสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบ ทรงศีลสมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่งปาวเรศจากนั้นทรงประเคนพระครอบพระกริ่งปาวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 7:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวน1คู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนายหนูเกณฑ์ริจนังบ้านเลขที่41หมู่ที่5ตำบลโนนพิบาลอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกปล่อยนกเขาชวาจำนวน75ตัวกับคืนสู่ธรรมชาติประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่เต่าจำนวน75ตัวและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลาตัดแถบแพรตู้ปลาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลายี่สกไทยปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตเพราะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไปมาริชโยรายงาน
1: เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศร่วมยิงสลุดหลวงพร้อมกันในเวลา 12:00 นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกองทัพบกจัดกองพันฐานปืนใหญ่ที่1กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพล1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดณท้องสนามหลวงใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ880ขนาด75มม.จำนวน4กระบอกยิงสลุดรวม21นัด ด้วยจังหวะห่างกันทุก5วินาทียิงเทียกระบอกจากขวาไปซ้ายใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีขณะที่กองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมฐานราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกรมฐานต่อสู้อากาศยานหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองทัพอากาศจัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศบรรยากาศงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคึกคักตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใน5พื้นที่หลักของงานโดยเฉพาะบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายนำเสนอความรู้และโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เล่นเกมชิงของรางวัลและหน่วยบริการภาครัฐเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีตลาดน้ำวิถีดั้งเดิมโซนจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารเครื่องดื่มและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครการแสดงจากวงดนตรีและศิลปินชื่อดังรวมถึงสวนดอกไม้ริมคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารซึ่งเป็นจุดพักผ่อนและถ่ายภาพยอดนิยมส่งผลให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้าและร่วมกิจกรรมต่อทั้งวันนางสาวณัฐพรน่วมสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานเปิดเผยว่าเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเที่ยวชมงานโดยเฉพาะและเข้าร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่วันแรกโดยกิจกรรมที่ประทับใจที่สุดคือพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งมีมวลพระสงฆ์จำนวน225รูปรับบิณฑบาตทางน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชื่นชมว่าการจัดงานครั้งแรกทำได้ดีจึงอยากให้มีการจัดงานในลักษณะนี้อีกในปีต่อไป
5: จากทางเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็ตามมาเห็นกิจกรรมหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ตอนนั้นมีทำบุญตักบาตรเราก็เลยมาแล้วก็มาจองที่พักแถวนี้นอนน่าจะเข้าวันที่2นะคะเมื่อวานวันตักบาตรวันหนึ่งเอาวันนี้วันที่3ดีมากค่ะบรรยากาศงานโอเคมากเลยยิ่งข้างในร่มรื่นมากเลยค่ะชอบนะคะการจัดงานนี้ทำให้เรามาอย่างชอบมากที่สุดก็คือการร่วมตักบาตรที่พระ225รูปอันนั้นคือชอบค่ะบรรยากาศดีแล้วก็เป็นการจัดงานครั้งแรกที่เวิร์กมากดีมากอยากให้มีอีกค่ะจุดอื่นก็ไปเดินมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่าชอบที่สุดก็คือที่นี่ตรงนี้มันชอบด้านในอะค่ะบรรยากาศดีแล้วที่นั่งเยอะมาก
4: เช่นเดียวกับบรรยากาศบริเวณคลององอ่างได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเดินเล่นและถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องตลอดสองฝั่งคลองมีร้านค้าและซุ้มจำหน่ายอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลายเมนูขณะที่อีกฝั่งของคลองจัดแสดงผลงานศิลปะบนกำแพงหรือสตรีทอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน ซึ่งนางบังอ่อนภาวหารผู้ร่วมงานอีกคนกล่าวว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครค่อนข้างเงียบเหงาการจัดกิจกรรมและมีเทศกาลแบบนี้ช่วยทำให้เมืองกลับมาคึกคืนอีกทั้งยังประทับใจการตกแต่งสถานที่ด้วยแสงไฟดอกไม้และงานศิลปะที่สวยงาม
6: มาจากเสนาค่ะเพิ่งตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะคะไม่มีเฉลิมฉลองอย่างนี้มันเงียบอะค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนจะคึกคืนก็เลยมาโอ้ที่ชอบนะคะก็เห็นมีอาหารขายแล้วก็มีอะไรแต่งตกแต่งสวยงามก็เพิ่งจะเดินเข้ามาเลยยังไม่เห็นอะไรเห็นแต่ตรงนี้ค่ะสวยคลององค์อ่างทำสวยงามก็ดีนะคะทำให้ทุกคนได้มาเดินเที่ยวนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเงียบแล้ววันหยุดติดต่อกันหลายวันด้วยค่ะ
4: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:30 น.จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ในทั้ง5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานี3ยอดรถโดยสารประจำทางลงป้ายแยกผ่านฟ้าลีลาดหรือเรือคลองแสนแสบลงท่าผ่านฟ้าลีลาดส่วนผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถจอดรถได้ที่วัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและลานคนเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
7: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:42 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า390ลำโจมตีในหลายพื้นที่ของแคว้นมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน356ลำขณะที่นายอังเดรย์โวโรบิยอฟผู้ว่าการแคว้นมอสโกเปิดเผยว่าบ้านเรือนบางส่วนในเมืองเชคอฟและหมู่บ้านอาอูโวโรได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนจะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐในวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐคาดูนาทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่ระบุว่าเกิดเหตุถล่มกลุ่มติดอาวุธโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองคาอูรูของรัฐคาดูนาเมื่อช่วงเช้าของวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและอาคารบ้านเรือนหลายหลังถูกวางเพลิงจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายในไนจีเรียกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งนี้หลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและตอนกลางของไนจีเรียกำลังเผชิญกับความรุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธกลุ่มอาชญากรรมโดยพื้นที่ชุมนุมชุมชนมักตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีของกลุ่มเหล่านี้ซึ่งทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ MMC ออกแถลงการที่เตือนว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโนอึนมีแนวโน้มจะคงตัวอยู่เหนือแผ่นดินของจีนเป็นเวลานานกว่าปกติส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตอนใต้ของจีนเผชิญกับน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากฝนที่ตกหนักพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าพื้นที่บางส่วนของจีนอาทิมณฑลฝูเจี้ยนมณฑลกวางตุ้งและมณฑลเจียงซีจะเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ขณะที่ทางการจีนกำลังเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ทางตอนกลางและทางตอนใต้ของประเทศโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันน้ำท่วมรวมถึงจัดเตรียมทีมกู้ภัยและอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักมวยสากลทีมชาติไทยมีศักยภาพคว้า

0: งานพัฒนาอย่างต่อเนื่องและน่าจับตาในการแข่งขันเอเชียนเกม2026พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากโดยการแข่งขันจักรยานประเภทถนนจะใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลและบางส่วนในพื้นที่อำเภอสามเงาขณะที่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาจะใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดคาดว่าจะมีนักปั่นจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันและเดินทางมายังจังหวัดตากเป็นจำนวนมากทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามชมการแข่งขันได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รวมทั้งการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานพลตรีหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารายการกรมพระศึกษาเดลินิวคัพ2026โดยเตรียมเปิดฉากการแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมนี้โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อคัดทีมอันดับ1 2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายขณะที่ทีมอันดับ4ของแต่ละกลุ่มจะตกชั้นไปแข่งขันประเภทขอในปีการศึกษาถัดไปทั้งนี้แฟนฟุตบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทุกคู่ผ่านเพจ Facebook Daily New ข่าวกีฬา Daily New เพจกรมพระศึกษาและ YouTube ช่อง Daily New Online พร้อมติดตามโปรแกรมและความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ตลอดทั้งรายการความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลีดส์ยูไนเต็ดจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเจมส์แทรฟฟอร์ดผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษวัย23ปีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมด้วยราคาค่าตัว40ล้านปอนด์และนับเป็นการซื้อตัวผู้รักษาประตูในราคาสูงสุดของทีมยุงทองอีกด้วยนอกจากนี้โรมาโน่ยังได้รายงานด้วยว่าอินเตอร์มิลานแชมป์เกาโชเซเรียอาฤดูกาลล่าสุดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอห์นสโตนกองหลังทีมชาติอังกฤษวัย32ปีมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเจนต์แล้วเรียบร้อยโดยจะเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา2ปีพร้อมรับค่าเหนื่อยสุทธิ4ล้านยูโรต่อฤดูกาลขณะที่สื่อท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสรายงานว่าอาร์ซีลองจากลีกเอิงฝรั่งเศสเตรียมปล่อยยืมเอราวัณกานิเย่ปีกขวาทีมชาติไทยลงไปเล่นในศึกดิวิชั่น3กับบาสเตียเป็นเวลา1ฤดูกาลเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
3: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมในข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลือกแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีฮิริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจร

0: ใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอนาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนบังเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอนาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นชวิสาประทุมมารายงาน
1: สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะประกาศเตือนภัยคนไทยในญี่ปุ่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะพร้อมขอประชาชนเฝ้าระวังสึนามิและอัฟเตอร์ช็อคที่อาจตามมา
7: สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิโดยระบุว่าวันนี้เวลา 16:27 นาทีตามเวลาของญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ7ที่เมืองอุคิและฮิคาวะจังหวัดคุมาโมโตะและระดับ5ถึง6ขึ้นไปในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดคุมาโมโตะรวมถึงระดับ3ถึง5ที่จังหวัดคาโกชิมะฟูกุโอกะตากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจิกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจึงได้ประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและยาซิชิโร พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวัง aftershock ที่อาจจะตามมาเป็นระยะโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ต่างๆข้างต้นโดยเฉพาะในจังหวัดคุมาโมโตะและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดยอมรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรั่วไหลกว่า 200,000 รายแต่ข้อมูลสำคัญการถือครองทรัพย์สินและรายการธุรกรรมยังคงปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบ
8: นางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD เปิดเผยว่าจากกรณีตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยมิชอบล่าสุดพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นประมาณ 200,000 รายจากบัญชีทั้งหมด5ล้านรายโดยข้อมูลที่ถูกเข้าถึงรวมถึงข้อมูลทางการเงินและบัญชีเงินฝากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และระบบการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถนำข้อมูลที่รั่วไหลไปทำธุรกรรมได้ทันทีทางนี้ TSD ได้แจ้งผู้ได้รับผลกระทบผ่านอีเมลและ SMS แล้วพร้อมแจ้งความและประสานกองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามผู้กระทำความผิดและยืนยันว่าจะพิจารณาเยียวยาผู้เสียหายตามข้อเท็จจริงหากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นและตลาดหลักทรัพย์จะเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัตน์มีลักษณะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะกับภูมิรัฐมีลักษณะค่ะมาพบกันในค่ำคืนวันอังคารนี้นะคะก็รายการสาระสารพันเราได้นำสาระข่าวสารความรู้ที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังกันก็เป็นเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจค่ะในช่วงฤดูฝนนี้นะคะหลายพื้นที่ก็มีฝนตกบางที่ก็ฝนตกหนักบ้างบางวันมีฝนมีแดดอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะคะหลายคนก็ทำให้มีอาการไม่สบายไม่ว่าจะมีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือว่าเป็นไข้หวัดบางทีเราอาจจะคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาเดี๋ยวคงหายแต่ในช่วงฤดูฝนนี้นะคะมีโรคระบาดทางเดินหายใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดนะคะรวมไปถึงโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยแพร่กระจายผ่านการไอการจามหรือการสัมผัสสิ่งของร่วมกันก็ขอให้คุณผู้ฟังเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวเป็นพิเศษนะคะลดความเสี่ยงในเรื่องของการเจ็บป่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและจากการติดตามสถานการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะพบว่าหลายประเทศนะคะก็ยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคโควิดและโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของฮ่องกงหรือทางสหรัฐอเมริกาบราซิลอาร์เจนตินาชิลีและหลายๆประเทศในภูมิภาคอเมริกาโรคนี้นะคะยังอยู่กับเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับช่วงระบาดใหญ่ที่ผ่านมาตอนนั้นแต่ก็ไม่ควรประมาทนะคะเรื่องของการเจ็บป่วยทำให้ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวในปีนี้ที่ผ่านมาก็มีผู้ป่วยด้วยโควิด 36,000 รายแต่โรคไข้หวัดใหญ่ก็พบมากกว่านั้นนะคะถึง 247,000 กว่ารายถึงแม้ว่าอัตราเสียชีวิตจะอยู่ในระดับต่ำแต่ก็ถือว่ามีผู้ป่วยเยอะก็ขอให้เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะดูแลผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยเรื้อรังรวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำถ้าเกิดว่าเรามีสมาชิกในบ้านนะคะก็ขอให้เรามาระวังเป็นพิเศษเพราะหากติดเชื้อมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้และเมื่อเขาเจ็บป่วยก็อาการจะหนักกว่าคนทั่วๆไปก็ขอให้สังเกตอาการค่ะมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกหรือปวดเมื่อยตามร่างกายมีอาการอ่อนเพลียหรือว่าหายใจเหนื่อยหายใจลำบากอาการเหล่านี้นะคะมีความคล้ายคลึงกันทั้งโรคโควิดแล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่ดังนั้นถ้ามีอาการป่วยก็รีบทำการรักษานะคะไปพบคุณหมอเพื่อจะได้รับการวินิจฉัยการจ่ายยาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะมาตรการที่เราทุกคนยังคงปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะก็คือปิดปากปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอจามหรือว่าอยู่ในสถานที่แออัดสถานที่ที่มีคนเยอะนะคะควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่อมาก็คือล้างมือหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือว่าหลังจากที่ไปเข้าห้องน้ำมาแล้วหรือว่าไปสัมผัสสิ่งของที่เป็นของสาธารณะนะคะก็ขอให้หมั่นล้างมือและเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการป่วยค่ะหากเป็นผู้ที่จำเป็นจะต้องดูแลผู้ป่วยก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือทุกครั้งนะคะในช่วงวันหยุดแบบนี้ค่ะหากว่ามีอาการเจ็บป่วยก็ขอให้ดูแลพักผ่อนนะคะดูแลตนเองให้ดีไม่ฝืนออกไปทำกิจกรรมนอกจากการป้องกันโรคแล้วค่ะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้ร่างกายของเราแข็งแรงจากการรับประทานอาหารนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักผลไม้หลากสีที่อุดมไปด้วยวิตามินใยอาหารแล้วก็การดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอในแต่ละวันค่ะนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ค่ะเพราะว่าล้วนส่งผลต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายอีกเรื่องนึงที่หลายคนมักจะมองข้ามนะคะก็คือการรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะเพราะการที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานก็มีโอกาสที่จะทำให้มีโรคภัยมีความเจ็บป่วยมากกว่าคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจรวมถึงปัญหาข้อเข่าและกระดูกนะคะถ้าเรารู้ว่าน้ำหนักตัวของเราไม่ปกติก็สามารถดูได้จากค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ค่ะซึ่งหากว่าค่า BMI นะคะมีค่าตั้งแต่25ขึ้นไปก็ถือว่าเริ่มมีภาวะน้ำหนักเกินแล้วและหากมากกว่า30นั้นอยู่ในภาวะโรคอ้วนนะคะก็ควรจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างจริงจัง
หลายคนเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ก็ลืมไปว่าเอ๊ะค่า BMI หรือดัชนีมวลกายเขาคิดยังไงนะคะ BMI ค่ะมาจากค่าน้ำหนักตัวที่เป็นกิโลกรัมนะคะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรคูณส่วนสูงเป็นเมตรค่ะก็คือส่วนสูงยกกำลัง2นั่นเองตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมีน้ำหนักตัว70กิโลกรัมและส่วนสูง170เซนติเมตรนะคะก็แปลงส่วนสูงเป็น 1.70 เมตรแล้วก็นำมาคำนวณนะคะ70หารด้วย 1.70 คูณ 1.70 ก็จะออกมาเป็นค่า BMI ค่ะซึ่งจะได้ประมาณ 24.2 นะคะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติก็พยายามรักษาเกณฑ์ประมาณนี้นะคะอย่าให้เกินไปกว่านี้ค่า BMI นะคะมีค่าตั้งแต่25ขึ้นไปก็ถือว่าเริ่มมีภาวะน้ำหนักเกินแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังเราจะมาคุยกันต่อว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่มีน้ำหนักตัวมากหรือกำลังเริ่มต้นลดน้ำหนักค่ะจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังกันในช่วงหน้านะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะเราไปพักรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันก่อนค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Functionคือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
2: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้หน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ brain EF เนี่ยคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memory ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆแบบนี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเล่นของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
1: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
2: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memoryถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นดอร์ฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: ยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกับรายการสาระสารพันค่ำคืนวันอังคารในช่วงที่2นี้นะคะหนึ่งในวิธีการดูแลสุขภาพก็คือการรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสมเมื่อร่างกายแข็งแรงก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะและช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆอีกด้วยหลายคนที่ตั้งใจเริ่มออกกำลังกายแต่พอคิดว่าตัวเองน้ำหนักเยอะก็จะมีความกังวลค่ะว่าจะออกกำลังกายแบบไหนดีจะวิ่งดีไหมหรือจะกระโดดเชือกได้หรือเปล่าเพราะว่ากลัวจะเจ็บเข่าเจ็บข้อเท้าเสียก่อนแต่ว่าคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ค่ะเพียงแต่การเริ่มต้นนั้นก็ควรจะเริ่มอย่างถูกวิธีค่อยๆเพิ่มระดับความหนักของความพร้อมของร่างกายค่ะสิ่งแรกที่ควรทำก่อนเริ่มออกกำลังกายคือสำรวจสุขภาพของตนเองหากว่ามีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือโรคเกี่ยวกับข้อเข่าหรือกระดูกค่ะก็ควรจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะออกกำลังกายค่ะเพื่อให้คุณหมอแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสมปลอดภัยเมื่อพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นออกกำลังกายนะคะอย่าลืมอบอุ่นร่างกายทุกครั้งก่อนการวอร์มอัพนะคะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีโดยการเดินหรือว่าการยกเข่าสลับซ้ายขวาแกว่งแขนบิดลำตัวยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบาๆนะคะเดินย่ำเท้าอยู่กับที่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดโอกาสบาดเจ็บอบอุ่นร่างกายก่อนที่จะออกกำลังกายค่ะหลายคนมักจะใจร้อนอยากลดน้ำหนักเร็วๆลดน้ำหนักไวๆเลือกที่จะออกกำลังกายหนักตั้งแต่วันแรกแต่ถ้าทำแบบนั้นนะคะก็จะทำให้ปวดเมื่อยจนไม่อยากทำต่อดังนั้นก็ค่อยๆเริ่มต้นดีกว่านะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยอย่างไรเสียก็คงจะไม่ได้สร้างขึ้นมาในวันเดียวแต่เกิดจากความสม่ำเสมอก็แนะนำให้ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากแนะนำกิจกรรมที่แรงกระแทกไม่สูงค่ะเช่นการเดินเร็วการปั่นจักรยานว่ายน้ำก็ช่วยเผาผลาญพลังงานได้ดีค่ะและช่วยลดภาระของข้อเข่าและข้อเท้าหากเพิ่งเริ่มต้นค่ะอาจจะลองตั้งเป้าหมายว่าออกกำลังกายวันละประมาณ 20-30 นาทีสัปดาห์ละ 3-5 วันเมื่อร่างกายแข็งแรงก็สามารถเพิ่มระยะเวลาของการออกกำลังกายได้ก็เป็นคำแนะนำที่ช่วยให้ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะและนอกจากการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วนะคะการเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะหลายคนคิดว่าการสร้างกล้ามเนื้อเป็นเรื่องของนักกีฬาแต่ว่ากล้ามเนื้อนะคะเป็นตัวช่วยที่จะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานค่ะทำให้ร่างกายใช้พลังงานได้มากขึ้นดังนั้นก็อย่าลืมในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่องของรองเท้าค่ะรองเท้าสำหรับออกกำลังกายนะคะควรจะต้องเลือกคู่ที่เหมาะสมกับเท้าของเราสวมแล้วกระชับไม่คับหรือหลวมเกินไปมีพื้นรองรับแรงกระแทกและพื้นรองเท้าควรยึดเกาะพื้นได้ดีค่ะเพื่อลดโอกาสการลื่นล้มก่อนตัดสินใจจะซื้อรองเท้านะคะอย่าลืมลองเดินสักพักขยับนิ้วเท้าให้แน่ใจว่ายังมีพื้นที่เหลือเล็กน้อยเพราะหากรองเท้าคับเกินไปเวลาที่เดินนานๆอาจจะทำให้เจ็บนิ้วเท้าหรือเกิดแผลได้ที่สำคัญคือสำหรับการออกกำลังกายแล้วนะคะไม่ควรใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าส้นสูงมาเดินออกกำลังกายค่ะเพราะนอกจากจะไม่ช่วยรองรับแรงกระแทกแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการพลิกข้อเท้าและเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยก็ฝากไว้นะคะว่าการออกกำลังกายเป็นการดูแลตัวเองค่อยๆออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปและเพิ่มระดับของการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะทำให้สุขภาพดีในระยะยาวเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าจะมาพูดถึงเรื่องของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษานะคะเพราะว่าก็มีประเพณีแห่เทียนพรรษามีงานหลายๆกิจกรรมมาฝากกันค่ะ

0: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
1: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
0: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
1: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
0: ไม่เสพ
1: ไม่ขาย
0: ไม่ทำลายอนาคต
2: มาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันในช่วงของรายการสาระสารพันค่ะสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของพุทธศาสนิกชนเพราะว่ามีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานค่ะอาสาฬหบูชาปีนี้ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชานะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะแสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5และพระอัญญาโกฏัญญะค่ะได้ดวงตาเห็นธรรมบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สมบูรณ์ทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาค่ะหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันนั้นค่ะคืออริยสัจ4ประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคเป็นหลักธรรมที่สอนให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตรู้เหตุแห่งทุกข์รู้หนทางในการแก้ไขปัญหาด้วยสติและปัญญาค่ะส่วนวันเข้าพรรษานะคะก็เป็นวันถัดไปก็ตรงกับวันที่30กรกฎาคมของปีนี้ค่ะถือว่าเป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำวัดตลอดระยะเวลา3เดือนในช่วงฤดูฝนตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ค่ะเพื่อไม่ให้การเดินทางไปเหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้านและเพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานะคะที่ได้บัญญัติให้พระสงฆ์จำพรรษาในช่วง3เดือนของฤดูฝนสำหรับพุทธศาสนิกชนค่ะวันเข้าพรรษาเป็นโอกาสดีที่เริ่มต้นทำความดีนะคะหลายคนที่ตั้งใจว่าจะรักษาศีลงดอบายมุขงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือตั้งใจจะไปทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชาเมื่อพูดถึงวันเข้าพรรษานะคะก็นึกถึงประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในอดีตนะคะในตอนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้พระสงฆ์ต้องอาศัยแสงเทียนในการสวดมนต์ศึกษาพระธรรมและประกอบศาสนกิจพุทธศาสนิกชนจึงร่วมกันหล่อเทียนต้นใหญ่แล้วแห่ไปถวายวัดแต่ปัจจุบันนะคะประเพณีนี้ก็พัฒนาเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในหลายจังหวัดค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดอุบลราชธานีนครราชสีมาขอนแก่นสุรินทร์รวมถึงที่จังหวัดลำพูนนะคะประเพณีนี้นะคะนอกจากจะสืบสานพระพุทธศาสนาแล้วยังส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอีกด้วยใครที่มีโอกาสในช่วงวันหยุดนะคะลองชวนครอบครัวไปทำบุญไปไหว้พระทำกิจกรรมเวียนเทียนกันหรือไปร่วมชมงานประเพณีในพื้นที่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยเติมความสุขแล้วก็ความอิ่มใจและก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะคุณผู้ฟังฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตือนถึงวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะคะงดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่เวลา00:01ของวันที่29กรกฎาคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่30กรกฎาคมนะคะก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายกันอย่างเคร่งครัดค่ะวันหยุดนี้ก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีมีความสุขนะคะรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะแก้วภูมิรัตน์นำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะพร้อมกับสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากกันค่ะวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
7: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี้
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ภายในงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเฝ้ารับเสด็จกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลก่อนเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันผลิตนาควันแสงสูบรายงาน
4: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเวทีหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44ที่ประเทศฟิลิปปินส์เดินหน้าสานต่อวาระปราบแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติจากเวทีไทยพร้อมรับรองติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกใหม่
9: พลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยที่ประชุมได้ย้ำการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ8ด้านอาทิยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางไซเบอร์อาชญากรรมทางการเงินและการก่อการร้ายพร้อมกำหนดแนวทางรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งนำไปสู่การรับรองในแถลงการร่วมของที่ประชุมนอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้แทนจากญี่ปุ่นฮ่องกงสหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์เพื่อขยายความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ที่ประชุมมีมติรับรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกประเทศที่11ของกลุ่มตำรวจอาเซียนพร้อมรับรองกระทรวงมหาดไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่เจรจารายใหม่และกำหนดให้อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการประชุมตำรวจอาเซียนครั้งที่45ในปี2570จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเผยผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงเหตุคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถชาวมาเลเซียในอำเภอตากใบ
10: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานกรณีคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าชิ้นส่วนสำคัญของระเบิดที่ใช้ก่อเหตุมีลักษณะเป็นรูปแบบตรงกับชิ้นส่วนระเบิดที่ใช้ในเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสปอมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนทั้งนี้ผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของรูปแบบการประกอบระเบิดและแนวทางการก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ไปประกอบการสืบสวนขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมบูรณาการการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์พระมหามงคลค่ะสืบเนื่องมาจากวงสุนทรภรณ์ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ให้นำออกบรรเลงตั้งแต่ปี2489นะคะเมื่อครั้งที่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8ค่ะต่อมาเมื่อวงสุนทรภรณ์ก่อตั้งมาครบ20ปีก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลงให้ไปประจำวงดนตรีสุนทรภรณ์ซึ่งครูเอื้อก็ขอพระราชทานนามเพลงนี้ว่าพระมหามงคลแล้วก็อัญเชิญบรรเลงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2502และบรรเลงนำก่อนการบรรเลงเพลงอื่นๆมาจนทุกวันนี้เพลงนี้ไม่มีเนื้อร้องนะคะแต่เป็นเพลงที่มีหลายจังหวะมีจังหวะฟ็อกทรอตเปลี่ยนเป็นแทงโก้แล้วก็เป็นแมมโบก็แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการนำเสนอความหลากหลายของจังหวะลีลาศเอาไว้ในเพลงเดียวกันฟังได้เลยค่ะเพลงพระมหามงคลบรรเลงโดยวงสุนทรภรณ์

พลงพระราชนิพนธ์พระมหามงคลเป็นเพลงลำดับที่35ค่ะทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานให้วงดนตรีสุนทรภรณ์เมื่อปี2502นะคะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะรายการเพื่อนฝันขอถวายพระพรด้วยเพลงทศมราชันเป็นผลงานของครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติร่วมกับพรพัฒน์นรารัตน์วันชัยค่ะขับร้องหมู่โดยศิลปินสโมสรนักเพลง

0: วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะขอถวายพระพรขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและต่อไปก็จะเป็นเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะเพลงชรอยบุญและกำพร้าคู่เป็นเพลงที่คุณวินัยขับร้องกับคุณชวีช่วงวิทย์นะคะผลงานของครูแก้วและครูเวททั้งสองเพลง
1: ชรอยเป็นบุญมาหนุนมานำ

0: แง่งอนยิ่งนักยิ่งรักสลักในใจ
1: ผู้ชายอะไรผมเห็นผู้หญิง
0: ดวงใจร้อนร้อนอย่าค้อนฉันสิ

0: สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณวินัยและคุณชวีขับร้องคู่กันค่ะและคืนนี้เราก็จะฟังเพลงของนักร้องทั้งสองท่านนี้นะคะก่อนอื่นก็จะขอเริ่มด้วยศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมตยกุลนะคะในรายการนัดพบแฟนเพลงสุนทรภรณ์ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้าเมื่อปี2528
1: ขอเพลงที่3นะนักร้องท่านที่3ครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับกันเสียงนี้ตราสุนัขหน้าสีแดงตอบได้แล้วไม่ยอมให้ทางโน้นมีใครตอบได้ไหมเพลงที่ชื่อเพลงอะไรครับเชิญเลยครับที่ยกมือนั่นชื่ออะไรครับเพลงเรือนหอรอรักครับเรือนหอรอรักครับคุณวินัยจรบุตรกับคุณสมุทรปะนะครับพี่วินัยจรบุตรสมัยอยู่ไหนครับใจเจ้าเอ๋ยแล้วจะไม่ออกมาเลยครับก่อนเราก็รักครับ

0: สวัสดีครับพี่วินัยครับพวกเราปรบมือรับพี่วินัยอีกสักคนสิครับชายหนุ่มที่อยู่คู่กับครูเอื้อทศนสนานมาตลอดระยะเวลาอันนานแสนนานนะฮะพี่วินัยคุยกับผู้ฟังหน่อยสิครับ
1: คุยว่าไง
0: คุยว่าไง
1: ผมคุยมาเลยเป็น
0: พี่วินัยได้ยินเสียงเพลงนี้ไหมครับเพลงนี้ได้ยินครับจำเสียงตัวเองได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ครับจำได้ไหมฮะตอนที่ร้องเพลงนี้ฮะสมัยนั้นอายุประมาณกี่ขวบครับสัก
1: สามสิบใช
0: ่ไหมสามสิบใช่แล้วฮะเอ๊ะผมว่าไม่ถึงนะฮะตอนที่พี่วินัยมาเข้า
1: ต้องถามคุณหนูครับ
0: ถึงไหมจำไม่ได้พี่วินัยฮะลองเล่าให้ฟังสิครับว่าเป็นไปยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นนักร้องที่กรมประชาสัมพันธ์ฮะเป็นนักร้องของกรมโฆษณาการครับ
1: ผมชอบร้องเพลงไทยเดิมนะ
0: แล้วก็งั้นเหรอฮะ
1: อยู่โรงเรียนก็ร้องเพลงอยู่เรื่อยพอออกจากโรงเรียนก็เป็นเพื่อนกับอุดมท่อนจามอนนะก
0: ็
1: ไปสมัครเล่นละครวิทยุกับครูภูเวศท่อนจามอนนะ
0: ครับภูเวศเป็นพ่อของครูอุดมนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วครูเวศเนี่ยก็ไปฝากครูเอื้อ
0: ครับ
1: บอกให้ใช้ได้เหมือนกันให้ไปสอนอีกที
0: นะครับ
1: ครับ
0: แล้วตอนที่ทดสอบเสียงร้องเนี่ยจำได้ไหมฮะทดสอบได้เพลงอะไรครับหรืออาจจะไม่ต้องทดสอบกันมั้งครับเพราะว่าร้องอยู่ครูเวศแล้ว
1: สอบครับแปดงานแปดคนนี่กันนะ
0: สอบแปดคนนะครับ
1: เพลงแม่จำไม่ได
0: ้พี่วินัยเคยบอกกับผมไว้บอกอย่ามาถามอะไรมากๆนะผู้ชายเดี๋ยวเขาไม่ค่อยจำอะไรกันเรื่องนี้เรื่องจริงฮะเรื่องนี้เรื่องจริงเลยนะฮะเรียนถามอีกนิดนึงฮะตอนที่บันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกเนี่ยจำได้ไหมไปบันทึกที่ไหนครับ
1: สีกรุงมั้งฮะ
0: สีกรุงครับครับแผ่นเสียงครั้งแรกไปบันทึกที่ไปคือไปเช่าสถานที่ที่นั่นเป็นสถานที่บันทึกเสียงนะฮะว่าเป็นห้องบันทึกเสียง
1: ก่อนนี้ห้องอัดไม่แน่นอนครับ
0: ครับ
1: กรมประชาสัมพันธ์ก็เคยมาเช่า
0: แล้วครับ
1: ไปสนี
0: ก็เคยอัดไปสนีกลาง
1: เฉลิมไทยก็เคยอัด
0: อ๋อพี่นายเคยบอกผมบอกว่าบันทึกเสียงครั้งต้นๆบางทีไปร้องที่ไปสนีเชิงสะพานพุทธ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ฮะพี่วินัยก็เป็นนักร้องรุ่นแรกๆทีเดียวที่ได้มีการบันทึกแผ่นเสียงไว้พี่วินัยครับพี่วินัยลองเล่าให้ฟังถึงเรื่องเพลงที่พี่ร้องอยู่เพลงชื่อเพลงกระต่ายโง่พี่จำได้ใช่ไหมฮะตอนที่พี่วินัยร้องเพลงกระต่ายโง่เนี่ยแล้วก็ไปทดสอบเสียงเนี่ยนะฮะโดยจะเอาแผ่นเสียงแผ่นเพลงเนี่ยไปขายที่ห้างตองเอ็กชวนเนี่ยนะฮะในตอบอกว่าไงครับเพลงกระต่ายโง่เนี่ย
1: แต่ก่อนมันขายบริษัทหลายบริษัทนะ
0: ครับ
1: กูแก้แล้วมาเล่าฟังบอกว่าไอ้โง่ก็ตายโง่ดีนะฮะแล้วก็เป็นตั้งใจให้ในตอเขาละ
0: ครับ
1: ไม่เอา
0: ในตอไม่เอาเพลงกระต่าย
1: ว่าครูแก้วกับครูเนี่ยแต่งไปว่าเขาแผ่นเสียงตากระต่ายเลยโง่
0: เห็นไหมอันนี้เป็นความจริงนะฮะว่าพอเห็นลายชื่อเพลงกระต่ายโง่ในตอไม่ชวนเอาดินสอแดงขีดทิ้งเลยไม่รับซื้อเพลงนี้เพลงกระต่ายโง่ครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะจากพี่วินัยนะครับพี่วินัยบอกว่านะฮะบอกว่าถ้าเผื่อครูแต่งเพลงจังหวะแตงโก้มาไหลปั๊บเนี่ยจะต้องให้กับพี่วินัยเลยใช่ไหมเพลงจังหวะแตงโก้
1: ส่วนมากครับส่วนมาก
0: ครับก็เป็นคนที่ร้องเพลงในจังหวะแตงโก้มากที่สุดของวงสินธารพรนะฮะคือพี่วินัยบอกว่าอย่ามาถามอะไรพี่มากนักนะฮะนั่งๆแล้วเดี๋ยวจะเล่าออกมาเองเพราะนั้นตอนนี้ให้นั่งๆสักครู่ก่อนเดี๋ยวเผื่อนึกอะไรออกแล้วยกมือขึ้นมาแล้วพูดเลยนะครับ

0: ที่จบไปนั้นก็เป็นเรื่องราวของคุณวินัยจุลบุษปะนะคะจากการสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ในแพทย์ทูลพิษอมตยกุลในรายการนัดพบแฟนเพลงสุนทรภพรเมื่อปี2528มีเพลงฟอร์เฟื่องฟ้าศรีสวัสดิ์พิจิตรการและครูเอื้อร่วมกันแต่งแม่ทูลหัวโดยทาตรีและครูเอื้อนะคะเป็นผู้ประพันธ์และดาวสังคมครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองทั้งหมดนี้ขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและต่อไปนี้จะเป็นนักร้องท่านต่อไปค่ะโดยศาสตราจารย์แพทย์ทูลพิษอมตยกุลเช่นเดียวกัน
1: เอาละฮะอีกคนหนึ่งถัดไปฮะขอเพลงจากข้างบนนะท่านนี้ก็เคยมาแล้วมาคราวก่อนเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับใครตอบมาเลยความรักเหมือนฟองเบียร์ครับใครร้องครับแรกรินเบียร์ย่อมมีฟองตั้ง2ใน5ครับมาแล้วครับพี่หนอฮะจำเสียงตัวเองได้ไหมฮะเสียงเหมือนเลบีจริงเหรอฮะพี่
2: ค่ะถ้าถามความพอใจนะ
1: ฮะ
2: ไม่พอใจเพราะรู้สึกแหมเสียงมันแมวแมวแมวแมวไม่น่าจะติดใจเลย
1: ไม่น่าติดใจ
2: ค่ะ
1: แล้วพี่ชอบพี่ชอบเพลงเนี้ยความรักเหมือนฟองเบียร
2: ์ชอบสิฮะถ้าไม่ชอบจะร้องนะ
1: เรามีพี่โชลีอยู่เนี่ยนะครับทำให้หลายคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีความสบายใจแต่มีผู้ชายอยู่คนในห้องนี้ที่มีความสบายใจไปที่สุดที่เห็นพี่โชลีเข้ามาอยู่ใกล้ๆทายสิผู้ชายคนนั้นคือใครพี่วินัยใช่ไหมฮะพี่วินัยบอกได้ไหมฮะว่าเพราะเหตุใดได้จะรู้สึกมีความผูกพันกับพี่โชลีมากกว่าธรรมดาดังๆหน่อยต้องเล่นด้วยกันใกล้ๆหน่อย
3: ร้องเพลงด้วยกันบ่อย
1: แล้วครับจำได้ไหมเพลงแรกที่ร้องด้วยกันเพลงอะไรฮะนึกออกไหม
3: สามนอน
1: ฮะ
2: แม่ร้องด้วยกันนะฮะรู้สึกว่าหลายสิบเพลงมากใช่ไหม
1: ครับ
2: เพลงแรกคงจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงของละครนะฮะ
1: ครับ
2: คณะของณพงษ์นะฮะจะคณะอะไร
4: โฆษ
2: ณา
1: สารโฆษณาสารครับครับ
2: ยุคนั้นนะฮะแต่งบ่ายร้องเย็น
1: เห็นไหมเห็นไหมแล้วไงฮะ
2: แต่งบ่ายร้องเย็นนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วก็ผู้คนก็แหมหวือหวากันมากเพราะว่ายังไม่มีทีวีนะฮะได้แต่ฟังละครวิทยุเสียงคุณวินัยก็เข้าไปซาบซ่านอยู่ในใจ เสียงนางเอกแม้จะไม่ดีก็ยกให้นี่นะฮะเป็นเงี้ย
1: แล้วฮะเรายังไม่ได้ทราบเลยว่าเพลงคู่เพลงแรกที่ร้องคู่กันเพลงไหนนึกออกไหม
2: จะเป็นช่อรักซ้อนหรือเปล่าน
1: ั่นแน่ช่อรักซ้อนเอเพลงนี้เพราะนะฮะขยับหน่อยได้ไหมฮะ
2: แหมอะไร
1: อันดวงใจ
2: ช่อเจ้าอันดวงใจพี่นี้ขอมอบแด่

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณชวลีช่วงวิทย์และคุณวินัยจุลบุตรสปัดค่ะคือเพลงช่อรักซ้อนคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องคุณสมพงษ์ทิพยกลินให้ทำนองพี่ปองรักคำร้องโดยเพชรหรือคุณนีนาชั่นชองยุทธทำนองโดยครูเอื้อนะคะและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือลมรักครูแก้วและครูเวทร่วมกันแต่งค่ะและในช่วงต่อไปก็จะเป็นผลงานขับร้องคู่ของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะเพลงดีกันนะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตใส่ทำนองและเดือนค้างฟ้าคำร้องเป็นของคุณชูทิศสิงหเสนีทำนองโดยครูนาฏถาวรบุตรและพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสารรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วรัฐบาลเร่งหาข้อสรุปในประเด็นที่เหลือเพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทย
7: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU อย่างต่อเนื่องล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือคิดเป็นเกือบ2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดและอยู่ระหว่างเร่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลืออาทิการเปิดตลาดสินค้ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าการค้าบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วทั้งนี้สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของไทยและเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงการทำ FTA จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารยานยนต์ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้งช่วยดึงดูดการลงทุนจากยุโรปสร้างความเชื่อมั่นในผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเสนอใช้หลักเกณฑ์การขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาผู้ต้องขัง
8: นายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีการรักษาพยาบาลและสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยโดยเชิญผู้แทนกรมราชทัณฑ์สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยภาคประชาสังคมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยผู้อำนวย ยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยืนยันว่าการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์และยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะที่คณะกรรมาธิการเห็นควรยึดข้อกำหนดแมนเดลาขององค์การสหประชาชาติพร้อมเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์การขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมทั้งการจัดทีมแพทย์เฉพาะทางร่วมวางแผนการรักษาการส่งต่อผู้ต้องขังไปรักษาในโรงพยาบาลภายนอกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการคุ้มครองสิทธิด้านสาธารณสุขของผู้ต้องขังชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยผลตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐานจากนิสิตจังหวัดมหาสารคามที่ตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธีมาตรฐาน 1,450 รายพบ8รายติดพยาธิใบไม้ตับ
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในนิสิตจังหวัดมหาสารคามว่าการตรวจด้วยชุด OVATK เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นผู้ที่มีผลบวกทุกรายต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระตามมาตรฐานจึงจะสามารถยืนยันการติดเชื้อได้ด้วยผลตรวจยืนยันในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ4รายจากการตรวจแล้ว912รายและยังพบพยาธิและปรสิตชนิดอื่นรวม14รายขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตรวจอุจจาระ310รายพบผู้ติดเชื้อพยาธิรวม17รายในจำนวนนี้เป็นพยาธิใบไม้ในตับ4รายกรมควบคุมโรคย้ำว่าจะเร่งตรวจยืนยันตัวอย่างที่ยังค้างอยู่พร้อมดูแลรักษาผู้ติดเชื้อตามแนวทางมาตรฐานและสื่อสารข้อมูลที่อ้างอิงจากผลตรวจยืนยันอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนรวมทั้งนำข้อมูลไปใช้วางแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่เพลงแรกในช่วงนี้คือเช้าเย็นเป็นห่วงขับร้องโดยคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องทำนองมาจากเพลงฝรั่ง Bicycle Built for Two หรือ Daisy Daisy นั่นเอง

พลงเช้าเย็นเป็นห่วงโดยคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคทำนองเป็นเพลงฝรั่งนะคะก็จบไปแล้วต่อด้วยเพลงมโนน้อมค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498คุณภาหวังในธรรมขับร้อง

ที่จบไปนั่นคือเพลงมโนน้อมจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498ต่อได้เพลงจากภาพยนตร์2เรื่อง2เวลานะคะเพลงแรกคือกุหลาบในมือเธอเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเลือดทหารไทยฉายเมื่อปี2477ต่อมาหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงเพลงนี้ใหม่เมื่อปี2541ค่ะกุหลาบในมือเธอต่อด้วยเพลงชื่อเป็ดนะคะเป็ดคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและคุณเกษมมิลินทจินดาค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อย

สองเพลงจากภาพยนตร์จบไปแล้วค่ะกุหลาบในมือเธอและเป็ดชุดต่อไปเริ่มด้วยรักริษยาโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของทวีณบางช้างและสง่าทองทัศน์จากภาพยนตร์เรื่องรักริษยาปี2500เพลงที่สองหยาดฝนแรกคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์ค่ะจากภาพยนตร์เรื่องฝนแรกเพลงที่สามขวัญใจการเกตโดยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์ศิลปินแห่งชาตินะคะคุณสุรัตน์ภุกกเวทและคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติประพันธ์สำหรับภาพยนตร์เรื่องการเกตสามเพลงค่ะเริ่มด้วยรักริษยา

เพลงจากภาพยนตร์ชุดต่อไปนะคะเพลงใกล้รุ่งโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทย์ศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องใกล้รุ่งเพลงที่2กรุณารักโดยคุณสาวรีประกับพันศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะเพลงนี้ครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องพูดพิศวาสปี2507เพลงที่3หญ้าโลมดินคุณชรินทร์ณัฐนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2508นะคะผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงิน

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์เช่นเดียวกันและต่อด้วยเพลงจากภาพยนตร์เรื่องมโนราคือเพลงคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์และคุณรวงทองทองรัตนธมสองศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติเพลงที่2จอมใจเวียงฟ้าผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องจอมใจเวียงฟ้าและเพลงที่3เงินจ๋าเงินคุณสุเทพวงศ์กำแพงและคุณสวรีพกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องเงินจ๋าเงิน

มาถึงชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้เป็นเพลงจากภาพยนตร์นะคะเพลงแรกจำปูนคุณฉลองสิมาเสถียรขับร้องจากภาพยนตร์เรื่องจำปูนเพลงที่สองเกาะสวาทหาดสวรรค์คุณอรัญญานามวงและคุณสมบัติเมธนีขับร้องค่ะผลงานของครูสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องเกาะสวาทหาดสวรรค์เพื่อนฝันในคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์

การเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพุธที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิตรยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้เป็นสมาธิกันสัก5นาที10นาทีท่านผู้ฟังสักครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยไปฟังหัวข้อของการภาวนา4ประเภทในวันนี้การภาวนา4ประเภทเป็นยังไงเรามาเริ่มทำกันสักประเภทหนึ่งตอนนี้เลยนั่นคือให้เกิดสติเป็นการพัฒนาสติของเราเป็นสมาธิภาวนาประเภทหนึ่งเพื่อให้เรามีสติตั้งขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิเริ่มต้นด้วยการมาสังเกตลมหายใจตั้งฟังสังเกตลมหายใจลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกเริ่มจากตรงไหนก็นี่แล้วอากาศภายนอกของเราเนี่ยมันไหลไปไหลมาอากาศเนี่ยเขาเรียกว่าลมจะเป็นลมพัดลมลมแอร์ลมร้อนลมเย็นลมเหนือลมใต้นี่คือลมทั้งนั้นมันจะเคลื่อนไปด้วยระบบกลไกของพัดลมหรือแอร์หรือระบบความกดอากาศเป็นลมเหนือลมใต้หรือระบบของอุณหภูมิเป็นลมร้อนลมเย็นก็แล้วแต่ลมเนี่ยมันไปได้พัดไปได้ทีนี้ถ้ามันเคลื่อนเข้าร่างกายของเราก็เรียกลมหายใจเข้าถ้าเคลื่อนออกจากร่างกายของเราผ่านทางจมูกนะผ่านทางจมูกก็เรียกว่าลมหายใจออกดูตรงนี้เวลาเรากำหนดดูลมเราไม่ต้องตามลมตามฟังแต่ยังไงให้ปิดริมฝีปากให้มิดอย่าให้อากาศผ่านเข้าออกทางริมฝีปากโดยที่ไม่ต้องกัดฟันให้ฟันเราห่างกันสักนิดหน่อยแล้วลิ้นเราก็ไม่ต้องเกร็งลิ้นเนี่ยให้นอนอยู่ที่แผ่นพื้นอย่าไปดันที่เพดานแล้วปลายลิ้นนี่ก็แตะที่หลังปุ่มเหงือกคือหลังฟันด้านบนหลวมๆไม่ต้องเกร็งแล้วสังเกตดูลมสังเกตดูลมที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกโดยไม่ต้องตามลมสังเกตดูลมหายใจที่เข้านี่มันสัมผัสบริเวณไหนนั่นคือมันตลอดตั้งแต่ปลายจมูกจนมาถึงโคนลิ้นนี่เลยอ่ะตลอดช่องโพรงจมูกเนี่ยช่องทางเดินอากาศนี่พอเราไม่กัดฟันปิดริมฝีปากให้ลิ้นเรามาแตะอยู่ที่หลังปุ่มเหงือกนี่เรามาสนใจอยู่ทางเดินหายใจตรงนี้ที่มันอยู่ด้านหลังเข้าไปจากปากของเราไปนี่สังเกตดูตลอดสายสังเกตอะไรดูมันนะเราสังเกตดูว่ามันเร็วหรือช้าแรงหรือค่อยถี่หรือห่างไม่ต้องบังคับยังไงมาก็อย่างนั้นไปแล้วมันร้อนหรือมันเย็นเราสังเกตดูเข้ามันร้อนหรือออกมันเย็นหรือเข้ามันเย็นออกมันร้อนอุ่นกว่าร้อนกว่าสังเกตดูสังเกตดูเฉยๆในขณะที่เราสังเกตดูลมอยู่นี้ตะวันก็จะได้ยินเสียงจะเป็นเสียงนกร้องเสียงคนทำกับข้าวเสียงข้าพเจ้าเองก็ตามเราก็อาจจะมีความคิดอื่นๆแทรกมาด้วยนะความคิดเรื่องอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้มีความคิดอื่นแทรกมาแล้วเราสังเกตดูนี่สังเกตเฉยๆไม่ตามไปแค่สังเกตเนี่ยแหละทุกฝังมันจะทำให้เกิดสติตั้งขึ้นมาได้สังเกตดูแล้วไม่ต้องตามลมพอสังเกตดูสักระยะหนึ่งกำหนดอยู่ที่จุดเดียวเป็นเปรียบเหมือนสัตว์หกชนิดนำมาผูกไว้กับเสาเกินเสาหลักคราวนี้เราทำลมหายใจให้เบาลงคือโน้มน้อมไป ือจะบังคับนิดนึงนะน้อมให้จิตมันเบาลงนิดนึงลมหายใจเนี่ยเบาลงนิดนึงพอไม่ต้องเอามากพอลมหายใจเราเบาลงนิดนึงปุ๊บสัมผัสที่เรารับรู้ถึงลมนี่มันจะเบาบางลงนิดนึงอันนี้คือเป็นการทำกายให้สงบระงับทำกายให้สงบระงับทำกายให้ระงับแล้วจิตก็จะระงับลงตามไปด้วยหมายถึงไงหมายถึงจิตที่มาสนใจอยู่จุดสัมผัสของลมเนี่ยมันก็ต้องเล็กลงด้วยใช่ไหมล่ะมันก็ต้องระงับลงอ่ะเพราะว่าสัมผัสมันน้อยลงจิตก็ต้องจ่อเข้าไปอีกการจดจ่อลงไปตรงเนี้ยมันจะตรงข้ามกับการทำจิตให้กว้างขวางออกไปลักษณะการทำจิตให้กว้างขวางออกไปเช่นเราก็รับรู้ว่ามีเสียงอะไรบ้างเรามีความคิดอะไรบ้างขาเป็นยังไงแขนเป็นยังไงส่งใจไปดูนั่นนี่แต่ไม่ลืมลมเนี่ยอันนี้คือทำจิตให้กว้างออกใหม่ใหม่ใหม่คราวนี้ทำจิตให้ระงับลงระงับลงระงับลงระงับลงระงับลงระงับลงโดยการทำลมหายใจให้เบาลงเบาลงเบาลงระดับหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นความที่กายมันระงับลงระดับหนึ่งจิตมันก็ระงับลงระดับหนึ่งคราวนี้เรามาสังเกตดูนะถ้าตัมบูฟังสามารถขยับแขนขยับขาอ่ะคือแทนที่จะวางมือไว้บนตักนี่ขยับมือขึ้นมาสักจุดใดจุดหนึ่งอ่ะสังเกตดูเนี่ยแล้วอย่าลืมลมนะเราสังเกตดูลมแล้วเราต้องสังเกตดูการเคลื่อนไหวของแขนของกายของเราไปด้วยหรือบางคนเดินจงกรมอยู่เอาเดินก้าวขาไปด้วยการที่จิตของเราเนี่ยกระจายออกจากที่จดจ่ออยู่จุดเดียวกระจายออกไปตรงโน้นได้ยินเสียงนี้แต่ไม่ลืมลมนี่อันนี้คือลักษณะที่กระจายออกให้หนูฟังได้สังเกตดูนะว่าโอ้จิตเราเป็นอย่างนี้เกิดอันนี้ดับจังหวะของเวทนาที่แขนขาเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นอ๋อสัญญาความหมายรู้ข้อนี้เกิดขึ้นอ๋อดับไปอย่างนี้อ๋อเนี่ยท่านฟังมันจะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะให้ท่านผู้ฟังรักษาสติที่เราตั้งขึ้นไว้นี้ให้เป็นอย่างดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการทำความเข้าใจหัวข้อแม่บทธรรมนั้นจิตต้องเป็นสมาธิซะก่อนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นวันนี้เราจะได้รู้กันหัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้คือการพัฒนา4ประการเรือภาวนาแปลภาษาไทยคือการเจริญพัฒนาจิตให้สงบซะก่อนจึงจะสามารถทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้อย่างลึกซึ้งไม่ให้เกิดเป็นงูพิษที่จะเป็นอันตรายต่อความเข้าใจในธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจึงให้ท่านผู้ฟังได้ฝึกทำสมาธิสัก5นาที10นาทีเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆของเราก็จะมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปได้นั่นเองหัวข้อในช่วงใต้ร่มบริบทวันนี้พูดถึงการภาวนา4ประการอยู่2นัยยะพูดถึงการเจริญการพัฒนาการฝึกอบรมการทำให้ดีขึ้นที่มาจากคำว่าภาวนานั้นคือเจาะจงมาเรื่องของการภาวนาทั่วๆไปไล่มาตั้งแต่กายไล่มาตั้งแต่ศีลจนถึงนัยยะที่สองเป็นเรื่องของสมาธิภาวนาคือมาเรื่องของจิตมาเรื่องของปัญญาเอานัยยะแรกที่เป็นกว้างๆซะก่อนข้อมูลนี้มาในพระสูตรที่อยู่ในอังคุตรนิกายที่ว่าด้วยอนาคตภัย5ประการ ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่ตอนนั้นแต่จะเกิดขึ้นในสมัยต่อๆไปซึ่งก็เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้แล้วโดยเกิดขึ้นจากการเพราะไม่ได้มีการพัฒนาภาวนาเจริญ4ประการนี้นั่นเองพอไม่ได้มีการพัฒนาเจริญทำให้มากภาวนาใน4อย่างที่จะพูดต่อไปนี้จึงทำให้พระธรรมและพระวินัยเลอะเลือนไปเพี้ยนไปถึงอาการอันแปลกไปเข้าใจสิ่งต่างๆผิดพลาดไปเริ่มมาตั้งแต่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็เริ่มเพี้ยนมาทีละนิดทีละน้อยอะไรคือการเจริญ4ประเภทนั้นหัวข้อท่านให้ไว้คือเจริญกายหมายถึงกายภาวนาเจริญศีลหมายถึงศีลภาวนาเจริญจิตหมายถึงจิตตภาวนาและเจริญปัญญาหมายถึงปัญญาภาวนาซึ่งอันนี้ก็มาตรงกับชื่อของมูลนิธิปัญญาภาวนาพอดีท่านผู้ฟังข้าพเจ้าเลือกใช้ชื่อนี้ในการจัดตั้งมูลนิธิเพราะว่าเอาคำนี้เป็นที่สุดของการภาวนาแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาธิภาวนากายภาวนาเป็นต้นจนมีปัญญาภาวนาเป็นที่สุดก็ตรงนี้เราไล่เรียงกันไปทีละข้อทีละอย่างผู้ฟังถ้าไม่เจริญ4อย่างนี้แล้วจะมีโทษมากมายเลยโทษ5ประการเดี๋ยวจะค่อยมาสรุปถึงว่าไอ้ถ้าไม่ทำแล้วมันจะมีโทษยังไงถ้าทำแล้วจะทำยังไงอันนี้จะพูดตรงนี้ก่อนพูดถึงกายภาวนาคือมาจากคำว่าภาวนานี้เลยแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเจริญเขาบอกว่าถ้าไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาเจริญคือมาจากคำว่าภาวนาหมายถึงการพัฒนาแล้วพัฒนากายพัฒนายังไงต้องไปยกเวทต้องออกกำลังต้องกินอาหารดีๆโอ้นั่นมันเรื่องทางกายแบบทางฟิสิคอลนั่นคือหมอเขามาดูแลก็จึงเรียกฟิสิเชียนแต่กายในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นหมายถึงการสำรวมอินทรีย์นี่ก็ทางหนึ่งยังรวมถึงศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอย่างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการรู้ประมาณในการบริโภคแต่แม้มันจะไม่เหมือนกันกับเวลาที่เราเช่นคุณต้องกินคอลลาเจนนะคุณต้องกินโปรตีนเท่านี้นะคาร์โบไฮเดรตเท่านี้นะไขมันเท่านี้วิตามินนั่นนี่อันนี้คือดูแลทางกายแบบหมอดูแลนะโภชนาการดูแลแต่การพิจารณาแล้วจึงบริโภคคือให้พิจารณาไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งไม่ใช่แต่รับประทานพอดีระงับเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นรักษากายนี้ให้เหมาะแก่การที่จะประพฤติพรหมจรรย์นี่พัฒนากายพัฒนาแบบนี้ถ้ากินเพื่อเล่นเพื่อสวยงามเพื่อประดับตกแต่งอันนั้นไม่ใช่แล้วอย่าพัฒนากายไปทางนั้นแต่ถ้าเพื่อที่จะระงับเวทนาใหม่เพื่อที่จะป้องกันเวทนาเก่าพิจารณาแบบนี้ถึงจะถูกมันแตกกันนิดเดียวท่านผู้ฟังมันมองคนละมุมนิดเดียวเช่นคุณทาครีมศีลก็บอกไปแล้วนะก็จะบอกว่าไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเอางี้ทาครีมกันแดดได้ไหมเอาแล้วถ้าผิวแตกนี่ใช้ครีมทาได้ไหมนั่นสิเนาะคือทาเพื่อว่าที่จะประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามหอมฟุ้งนั่นนี่นั่นไม่ได้นะไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ถูกไม่เป็นการพัฒนากาย ไม่เป็นการเจริญกายไม่เป็นกายภาวนาแต่ถ้าทาด้วยพิจารณาว่าเออนี่มันระงับเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่ไม่ให้ริมฝีปากแตกเป็นแผลป้องกันสิ่งนั้นสิ่งนี้จะติดเชื้อต่อไปอย่างนั้นทาได้ลักษณะอย่างนั้นคือเป็นศีลไงเป็นการรักษากายด้วยเรื่องของศีลทาได้ทำกิริยาเดียวกันเอ๊ะแต่ทำไมแบบอันหนึ่งเป็นการไม่พัฒนาอันหนึ่งเป็นการพัฒนามันต่างกันตรงการตั้งจิตการทำความเข้าใจตรงนี้แค่นิดเดียวเองท่านผู้ฟังตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ถ้าบอกว่าเราไม่เจริญกายทำให้ศีลอันยิ่งมันก็เสื่อมไปถูกไหมแต่ถ้าบอกเรามีการเจริญกายให้ดีศีลอันยิ่งเรามีการทำให้ดีได้หลักการดูฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อมต่อในพระสูตรนี้นะในอังคุตรนิกายนี่ข้อที่79ว่าด้วยอนาคตภัยนี่ว่าคือถ้าไม่เจริญ4อย่างนี้ไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาแล้วการที่จะมีศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งปัญญาอันยิ่งมันจะไม่ได้มันจะไม่เวิร์กพอไม่ได้ซึ่งศีลจิตปัญญาแล้วโอ้มีโทษอะไรต่างๆมาตามอีก 4-5 ข้อนุ่นเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันมันจึงเป็นการนำไปสู่ศีลเนี่ยตะบวงศีลอันยิ่งเพราะฉะนั้นมันจึงเกี่ยวข้องกันตรงนี้ว่าถ้าเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเนี่ยศาสนานี่จะดำรงอยู่คงอยู่ได้นานนะถ้าเราทำความเข้าใจไม่ถูกต้องก็อาจารย์ทำมาไงก็ทำไปงั้นเหมือนกันโดยไม่เข้าใจถึงวิธีการพิจารณาเหตุผลเป็นอย่างไรผิดพลาดได้นะตะวันศาสนาเสื่อมได้เอ้านี่คือการพัฒนากายเกลือกายภาวนาหรือการเจริญกายตะวันต้องดูการที่ข้าพเจ้าใช้คำให้ดีนะภาวนาเนี่ยไม่ใช่แบบว่าอ้อนวอนขอร้องขอให้ศีลชั้นดีขอให้ปัญญาชั้นเลิศขอให้ทุกอย่างมันง่ายๆไม่ใช่นะแต่การภาวนาหมายถึงการพัฒนานะคุณจะพัฒนาได้คุณต้องเจอปัญหานะเจอปัญหาแล้วจะเกิดการพัฒนาได้นะด้วยอุปสรรคด้วยปัญหาด้วยความทุกข์แล้วเราจึงจะมีความสุขมีทางแก้รู้ถึงความเข้มแข็งการเจริญการพัฒนาขึ้นมาได้ต่อมาในประการที่สองเรื่องของศีลศีลภาวนาคือการเจริญศีลเห็นไหมท่านฟังว่าการภาวนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าฉันจะต้องนั่งสมาธิหลับตาอะไรอย่างเดียวนะตัดเรื่องที่ว่าฉันจะแบบอ้อนวอนขอร้องนั้นไปเลยนั่นไม่ใช่การภาวนาอยู่ละแต่การภาวนาไม่ได้หมายถึงการที่จะอยู่ในท่านั่งหลับตาอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงการพัฒนาซึ่งมีการพัฒนาการมีการพัฒนาในที่นี้คือศีลด้วยศีลในที่นี้รวมถึงความประพฤติอุปนิสัยรูทีนข้อวัดอบรมศีลให้อยู่ในข้อปฏิบัติที่ดีศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาข้อวัดปฏิบัติถ้าของคฤหัสถ์ก็จะเป็นศีล5ศีล8คฤหัสถ์นี่มีทั้งที่ยังบริโภคกามอยู่ยังอยู่ครองเรือนแล้วก็มีคฤหัสถ์ที่ประพฤติพรหมจรรย์ยังอยู่ครองเรือนยังบริโภคกามยังยินดีในการกินข้าวเย็นยินดีในการไปเที่ยวดูนั่นนี่หรือยังรวมถึงคฤหัสถ์ที่ประพฤติพรหมจรรย์คือไม่ได้ยินดีในการเสพกามละแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นนักบวชก็เรียกว่าก็รักษาศีล8มีการประพฤติพรหมจรรย์อาจจะอยู่ครองเรือนแต่ว่ามีภาระน้อยลงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันกับคู่ครองแล้วมาขวนขวายในการที่จะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นก็มีศีลประเภทนี้คือศีล8สำหรับกระบวนผู้ครองเรือนถ้าเป็นนักบวชที่อยู่ในรูปแบบโกนผมห่มเหลือง ก็จะมีตั้งแต่สามเณรขึ้นไปประเทศไทยเราก็มีแม่ชีด้วยตามพุทธบัญญัติก็จะเป็นสิกขามานาเป็นสามเณรีไปทีนี้พอมาในส่วนของนักบวชแล้วก็จะมีรายละเอียดอื่นๆต่างๆเพิ่มเติมที่อยู่ในข้อของศีลคือความเป็นปกติทางกายทางวาจานี้รวมถึงศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ไม่ได้ว่าจะกำหนดเป็นข้อเป็นข้ออันนั้นก็จะมีแบ่งเป็น3กลุ่มเรียกว่าจุลศีลมัชฌิมศีลและก็มหาศีลยังมีศีลที่เป็นปาติโมกที่พระสงฆ์จะต้องนำมาทบทวนกันทุก15วันยังมีศีลส่วนที่เป็นอภิสมาจารคือข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆชุกๆจิกๆที่จะเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เกิดความเลื่อมใสในคนที่ยังไม่เลื่อมใสศีลชุกๆจิกๆนี่ก็สำคัญทั้งหมดเนี้ยเรียกว่าอธิศีลคือมันก็จะมีอะไรที่มันยิ่งขึ้นไปละเอียดละเอียดขึ้นไปการพัฒนาตรงนี้นะท่านฟังจึงทำให้เกิดการยิ่งขึ้นไปได้ศีลภาวนาจึงมีคำนี้แล้วก็มีคำว่าอธิศีลสิกขาอธิศีลนั่นเองศีลอันยิ่งพอเรามีการพัฒนามันก็เจริญยิ่งขึ้นไปได้ไงและยังรวมถึงข้อปฏิบัติที่เป็นออปชันอื่นๆสำหรับพระสงฆ์นี่ก็จะยังมีทุรงควัตซึ่งจัดอยู่ในหมวดของศีลถ้าเอาเรื่องการศึกษาฝ่ายปริยัติเข้ามารวมด้วยไวยากรณ์นี่ก็จัดอยู่ในเรื่องของพระวินัยตำวังไวยากรณ์หมายถึงไวยากรณ์ภาษาบาลีนี่แหละภาษาที่จะรักษาคำสอนหรือว่าภาษาบาลีส่วนที่เป็นตัวไวยากรณ์รูปแบบของภาษาต้องมีการร้อยกรองอย่างไรรูปแบบคำพูดยังไงถูกยังไงผิดนี่จัดอยู่ในหมวดของพระวินัยนี่เลยจะใช้คำว่าวินัยก็ได้ระเบียบวินัยก็ได้ศีลก็ได้ความเป็นปกติก็ได้ใช้ข้อวัดข้อปฏิบัติก็ได้ใช้รูทีนก็ได้อบรมพัฒนาเจริญศีลให้ดีจะเป็นพื้นฐานของสิ่งอื่นต่อไปคือทางจิตและทางปัญญาในเรื่องของการพัฒนาศีลนี้ท่านผู้ฟังเราจะให้เกิดการพัฒนาได้เนี่ยแทนที่เราจะมองว่าโอ้ยนี่มันเป็นภาระมันเป็นโอ้ยอะไรจะต้องมาบังคับให้ฉันอย่าพูดอย่างนั้นแต่ให้พูดอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นแต่ต้องทำอย่างนี้ถ้าจะมองว่าเป็นการบังคับเนี่ยนะเราจะทำด้วยความยากลำบากมากกำลังใจมันจะไม่มีมันจะไม่อยากทำหรือทำไปสักหน่อยแล้วมันก็เลิกอย่างเงี้ยนี่คือแบบถูกบังคับไงถูกบังคับไม่มันจะไม่ได้มันจะไม่เวิร์กมันจะไม่เรียกการภาวนาแต่การภาวนาในคำนี้นะท่านผู้ฟังหมายถึงมันจะต้องเล็งเห็นถึงผลที่มันจะได้รับนะท่านผู้ฟังคือให้เล็งเห็นว่าศีลเนี่ยเป็นผลศีลเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุหมายความว่าไงคือถ้าศีลเป็นเหตุให้เกิดผลคือความไม่ร้อนใจผลส่วนความไม่ร้อนใจเป็นเหตุให้เกิดอะไรมันก็เกิดปีติสุขขึ้นมาเกิดเป็นความสงบขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาความไม่ร้อนใจจากที่ผลก็กลายเป็นเหตุสมาธิจากที่เป็นผลของความไม่ร้อนใจปีติสุขศีลเหล่านั้นเป็นเหตุของอะไรเป็นเหตุของปัญญาปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นผลแล้วถ้าปัญญาตั้งขึ้นเป็นเหตุมันก็กลายเป็นให้เกิดผลคือการปล่อยวางเป็นไปตามลำดับทีนี้ถ้าเราจะมองว่าศีลเป็นเหตุโอ้ฉันต้องฝืนทำนั่นนี่เนี่ยหมายเราคิดไม่ถูกคิดอย่างนั้นแล้วเราจะเหนื่อยแต่ให้มองถึงผลที่เราจะได้รับจากเหตุที่เราสร้างคือศีลนี้คือมองถึงการข้างหน้าพูดง่ายๆดูฟังอย่างคนที่ยังขี้เกียจอยู่นอนตื่นสายไม่ออกกำลังกายรู้ว่าสิ่งนี้ควรทำแต่ไม่ยอมทำมีนิสัยที่มันแบบไม่ดีนะขี้เกียจอย่างเงี้ยกินจุกจิบอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะดูฟัง คือบางคนก็ลองมาแล้วหลายวิธีการมันก็เออดีอยู่พักนึงแล้วก็เอากลับเป็นเหมือนเก่าน้ำหนักก็เพิ่มคือเก่าหรือศีลดีอยู่บางเวลาเอาแต่พอทำหายไปไม่ได้ถูกบังคับนั่นนี่เอากลับเป็นเหมือนเก่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ไม่พยายามทำแต่พยายามแล้วแต่ว่ามันไม่ไปเพราะว่ามันติดว่ามองตรงนี้นั่นเองแต่ถ้ามองว่าเออข้อนี้เป็นเหตุให้เกิดผลอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปเช่นคนที่เขาไม่อ่านหนังสือแต่เขามาเล่นโซเชียลเนี่ยเพราะเขาไม่เห็นว่าผลอะไรที่มันจะตามมาแล้วมันจะดีจากการที่ฉันจะไม่เล่นโซเชียลฉันจะมาเพลิดเพลินกับ YouTube Facebook แต่ว่าฉันควรจะมาอ่านหนังสือควรจะมาทำสิ่งที่ควรทำเพราะเขาไม่ได้เห็นภาพใหญ่ต่อไปว่าเอ้ยการที่เรามันทำสิ่งที่ถูกถึงเวลาจะต้องทำในสิ่งที่ควรทำก็ทำเนี่ยมันจะได้ผลอะไรตามต่อมาให้เล็งเห็นถึงสามัญผลที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีศีลเช่นในที่นี้คือจะทำให้จิตเรามีความสงบระงับจะทำให้เรามีความจำดีจะทำให้เรามีปัญญาจะทำให้เรามีความเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งหรือเราจะมองว่าให้ศีลเป็นผลก็ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลศีลจะรักษาเราศีลจะรักษาเราจากคำคฤหาต่างๆอันนี้สองศีลเนี่ยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าพูดตรัสไว้5ประการคนอื่นก็จะยกย่องชื่อเสียงก็จะกระจายไป1ละ2จะไม่ครั่นคร้ามจะไม่หรอถูกมาเข้าต่อว่าเลยถ้าคุณใช้เวลาไปทำอะไรทำไมคุณทำอย่างนี้มันถูกต่อว่าภายหลังนี่ไม่ต้องกังวลเลยเพราะฉันมีศีลนี่เป็นอนิสงส์ผลของเจ้าตัวศีลมองที่ผลตรงนี้แทนที่จะมองว่าเป็นความลำบากเป็นเหตุไม่มองว่าศีลคือผลหรือ3จะทำให้เกิดความไม่ร้อนใจเวลาเข้าไปสู่บริษัทไหนที่ไหนใครก็จะว่าอะไรยังไงเราไม่ได้ละเจอได้รับการยกย่องละ1ใช่มั้ย2จะไม่ครั่นคร้ามเวลาใครจะมาต่อว่าอะไรยังไงและ3ในที่นี้คือจะไม่ร้อนใจซึ่งหมายความว่าบางทีไม่มีใครต่อว่าอะไรเราไม่ได้ไปหาใครแต่บางทีมันเกิดความร้อนใจขึ้นมาเองใช่มั้ยเพราะนั้นคือไม่มีศีลแต่ถ้ามีศีลปึ้งเนี่ยมันจะมีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นในภายในใครจะด่าว่ายังไงไม่ว่ายังไงไม่ได้ชมเรายังไงเราไม่ต้องร้อนใจไม่ใช่ว่าปฏิบัติศีลแล้วต้องให้เขายกย่องก็ไม่ยกย่องก็ไม่เป็นไรเราสบายใจจะเป็นอย่างนี้คือความไม่ร้อนใจอย่างที่สี่ท่านพูดถึงว่าความที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าแบบไม่ได้อะไรเลยเช่นจิตก็ยังไม่สงบยังไม่ได้เห็นความเป็นจริงจังอะไรเลยยังไงไม่มีทางไปตกนรกอ่ะจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่อย่างตัดมาเนี่ยก็เป็นใบเพื่อปกทรัพย์ได้เพราะคนที่มีศีลมีระเบียบวินัยมีรูทีนที่เหมาะสมทำสิ่งอะไรที่ดีงามแล้วมันประกอบกับเรื่องของกายภาวนามันจะทำให้เป็นใบเพื่อปกทรัพย์ได้นี่เป็นแง่มุมหนึ่งที่ข้าพเจ้าก็เห็นว่าทำไมพระพุทธเจ้าพูดเรื่องกายภาวนาแยกมาอีกอันหนึ่งนะซึ่งข้าพเจ้ามองว่ากายภาวนาที่มันไม่เหมือนกับศีลภาวนาเนี่ยตรงที่ว่าศีลนี้จะเป็นข้อปฏิบัติเจาะจงลงมาทางกายทางวาจาบัญญัติไว้ชัดเจนคือศีล5ศีล8เป็นต้นแต่กายภาวนาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลกอย่างเช่นสมัยปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาการดำเนินชีวิตแบบเก่าๆมันต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องพัฒนาตามไปนี่คือกายภาวนาเช่นอาชีพที่เราเคยมั่งคั่งร่ำรวยทำแล้วได้ดีเมื่อสัก10ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้มีโลกของ AI โลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปคุณแทนที่ว่าจะทำแบบเก่าคุณทำแบบใหม่อย่างนี้แล้วต้องมีข้อวัดรูทีนอะไรยังไงเอาเรื่องศีลมาช่วยแต่ทำกายภาวนาคือการพัฒนากายไปในแนวทางนั้นให้เกิดประสิทธิภาพในทางภายนอกอย่างไรอย่างไรนั่นเป็นกายภาวนาทางภายนอกทางสิ่งแวดล้อมทางโลกทางเทคโนโลยีแต่ถ้าทางกายเราตัวเราภายในตัวเรา หมายถึงข้อปฏิบัติทางกายข้อปฏิบัติทางวาจานี่คือศีลศีลภาวนาตรงนี้แล้วศีลท่านผู้ฟังยังเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายลักษณะของศีลภาวนาก็จะทำให้เกิดศีลอันยิ่งคืออธิศีลเป็นส่วนที่ต่อเนื่องไปถึงอธิจิตคือจิตอันยิ่งศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งจะสามารถที่จะช่วยรักษาศาสนาให้มั่นคงตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานได้ท่านผู้ฟังศีลนี่คือประการที่สองศีลภาวนาการเจริญศีลการพัฒนาศีลพัฒนาความประพฤตินั่นเองถัดมาในข้อที่สามคือจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาจิตเจริญจิตฝึกอบรมจิตให้ดีขึ้นมั่นคงเข้มแข็งตั้งมั่นในที่นี้ถ้าจะแจกแจงออกกองของอธิจิตหรือจิตตภาวนาทั้งวังท่านก็จะพูดถึงสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นมันก็รวมเรื่องสติมาอยู่ในส่วนของจิตตภาวนานี้ด้วยเอางั้นก็จิตต้องมีสมาธิมีความมั่นคงจิตต้องมีที่ตั้งคือมีสติแล้วนอกจากนี้สมาธิส่วนอื่นๆท่านผู้ฟังเช่นพรหมวิหาร4นี่ก็ต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอาแล้วก็ถ้ารวมถึงเรื่องความเพียรแล้วก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรอดทนเข้มแข็งพลังจิตนั่นเองจิตตภาวนาของคนนองมันจะพัฒนาความอดทนพัฒนาจิตให้มีความเพียรให้มีสติให้มีสมาธิได้พัฒนาได้ระวังพัฒนาได้คนเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะจากที่ขี้เกียจขี้คร้านเอากลายเป็นคนขยันได้เอาความขี้เกียจขี้คร้านออกไปจากที่แบบเผลอเลอหลงลืมสติเพลินไปตามสิ่งต่างๆไม่เพลินละเรามีเป้าหมายที่ตั้งมั่นไว้มีความเพียรที่เหมาะสมเอาเกิดมีสติรึกถึงสิ่งที่เราควรทำไม่ไประลึกถึงสิ่งที่เราไม่ควรทำนั่นก็เป็นสัมมาสติจิตระงับลงระงับลงเป็นอารมณ์เดียวนั่นก็เป็นสัม

ตาไปให้คนนั้นคนนี้อันนั้นก็เป็นสมาธิเป็นพลังจิตอันหนึ่งแต่มีเมตตาแล้วก็ต้องพูดรวมถึงกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยจิตใจมีความเป็นพระพัฒน์สอนผ่องใสสุขสงบเยือกเย็นเบิกบานสดชื่นพูดทั้งหมดมาเนี่ยมันมีคู่ตรงข้ามอยู่นะระวังถ้ามีความกังวลใจมีแต่เรื่องสงสัยนั่นนี่จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองง่วงซึมวุ่นวายฟุ้งซ่านคิดอาฆาตพยาบาทโออันนี้แสดงว่าจิตยังไม่พัฒนาเอาพัฒนาได้สิพัฒนาได้จิตพัฒนาได้ก็เอาไอ้พวกนี้ออกไปจะทำยังไงตั้งสติขึ้นสิเพราะเวลาที่เราตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังในที่นี้ถ้าเราไปคิดเรื่องกังวลใจนั่นนี่ทำไมเราควบคุมจิตไม่ได้ทำไมโลกเป็นอย่างนี้อ้าวนานๆๆไปแล้วไปละถึงในทุกวันอังคารต้องฟังกับพระเจ้ามาพูดถึงเรื่องการภาวนาเนี่ยคือการพัฒนาเจาะจงมาในเรื่องของจิตนี่เลยจิตตภาวนาปัญญาภาวนานี่แหละอยู่ในช่วงของจิตตวิเวกนี่แหละการพิจารณาให้เกิดสมถวิปัสสนาในรูปแบบต่างๆแต่ดมฟังอยากจะพัฒนาจิตให้มีความมั่นคงตั้งไว้ด้วยสติอย่างนี้อย่างนี้ให้มีความเยือกเย็นมั่นคงด้วยสมาธิอย่างนี้อย่างนี้ให้มีความสว่างไสวเห็นสิ่งต่างๆได้ด้วยปัญญาอย่างนี้อย่างนี้นั่นให้ไปฟังในช่วงของจิตวิเวกได้วิธีการปฏิบัติต่างๆรายละเอียดก็จะอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้พูดถึงหัวข้อจิตตภาวนาแล้วก็ลงรายละเอียดสักนิดหน่อยเพื่อท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงว่าลักษณะของมันเป็นอย่างไรทำไมถึงต้องมีการจิตตภาวนาเพราะมันมีอธิจิตตสิกขาอยู่มีอธิจิตที่เป็นจิตอันยิ่งจิตที่ละเอียดลงไปจิตที่ละเอียดลงไปนั้นก็คือจิตประพัฒน์สอนของเรานั่นเองจิตของเรานั้นมีความเป็นประพัฒน์สอนอยู่แล้วแต่มันเศร้าหมองไปตามกิเลสที่เป็นอาการตุกะจอนมาทำยังไงอ่ะก็ทำให้มันผ่องใสขึ้นด้วยจิตตภาวนาเราจะเห็นอธิจิตตรงนี้ทั้งหมดที่จิตเป็นยังไงนะคือจิตที่มันละเอียดลงไปจิตที่มันละเอียดลงไปเป็นยังไงนะคือจิตก่อนที่มันจะเศร้าหมองแหละอย่างเวลาที่เราโกรธไม่พอใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยนะเช่นหิวเงี้ยหิวมันจะหงุดหงิดเนี่ยฟังเรื่องอะไรมามันหงุดหงิดตามไปหมดเอานั่นนั่นมันมีนิวรณ์ไงหิวฟุ้งซ่านไม่สงบนั่นนี่มันก็เลยมีนิวรณ์แล้วก็รู้อะไรมันก็เศร้าหมองไปหมดตามต่อไปหมดแต่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือเฮ้ยต่อให้เราหิวเราก็ไม่มีนิวรณ์ก็ได้นี่นาเออทำยังไงนะนั่นไงจิตตภาวนาเพื่อให้มีอธิจิตไงมีจิตตภาวนาแล้วเกิดอธิจิตแล้วนี่แหละมันจะทำให้เกิดประโยชน์ตามต่อมาเป็นการระมัดระวังภัยอีก5อย่างที่จะพูดถึงต่อไปในวันนี้นี่คือหัวข้อที่3ที่ว่าการจิตตภาวนาถัดมาในประการที่4ตําหวังคือปัญญาภาวนาปัญญาภาวนาคือการพัฒนาปัญญาฝึกอบรมปัญญาเจริญปัญญาคำว่าเจริญคำว่าภาวนานั้นคือจากที่มันไม่มีทำให้มันมีจากที่มันยังไม่ดีทำให้มันดีจากที่ดีอยู่แล้วทำให้มันดียิ่งขึ้นการพัฒนาตรงนี้แต่คือไม่ใช่ว่าเออฉันแบบทำสมาธิไม่ได้ก็เลยไม่ทำเอานั่นไม่ใช่ภาวนานะท่านผู้ฟังมันขี้เกียจขี้เกียจถ้าขี้เกียจแล้วมันไม่ใช่การภาวนาละเขาก็จะทำไม่ได้จะทำยังไงพัฒนาสิท่านพัฒนาก็จึงมีคำว่าภาวนาไงภาวนาจึงไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้องเข้าใจให้ถูก
แต่หมายถึง

พัฒนาพัฒนาปัญญายังไม่มีทำให้มีได้ไงฝึกอบรมปัญญาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองสามส่วนทุกฝั่งวันนี้จะพูดถึงสองส่วนกันแล้วกันส่วนแรกคือเป็น perspective คำว่า perspective หมายถึงมุมมองสิ่งเดียวกันเนี่ยทุกฝั่งถ้าเรามองคนละมุมเดี๋ยวมันกลายเป็นคนละเรื่องนะมุมมองผิดชีวิตเปลี่ยนจากถ้าเช่นเรามองโดนัทอะไรอย่างเงี้ยนะมองโดนัทจากข้างบนมันก็เป็นมุมวงสองมุมซ้อนกันอยู่ใช่ไหมจากมุมบนเออถ้าคุณมองข้างๆนี่เออมันเป็นวงรีๆนะเออใช่มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมที่มันมีหัวมนมนน่ะอ่ะเออมองมุมนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งเอาแล้วถ้ามองเฉียงๆมันกลายเป็นวงรีฮะอมอยู่ที่มุมมองอีกคนหนึ่งบอกเออฉันเป็นวงรีอีกคนหนึ่งบอกเออฉันเป็นวงกลมจูโน่ฉันเป็นแบบมนๆตัวอย่างนี้ท่านบอกไว้เลยท่านผู้ฟังคนที่เขาไม่เคยเห็นต้นทองกวาวต้นทองกวาวเป็นยังไงคนไปกรุงเทพบางทีไม่เคยเห็นคนหนึ่งก็เลยบอกว่าเออโหดอกมันสีแสดส้มสดๆเลยเหมือนชิ้นเนื้อในตำราคัมภีร์เขาอธิบายว่างี้สีดอกก็มันเหมือนชิ้นเนื้อโอ้ส้มแสดปัดเลยนะสีแดงออกไปในทำนองนั้นด้วยโอ้เหรอโอเคโอเคไปเจออีกคนหนึ่งต้นทองกวาวเป็นยังไงท่านคนหนึ่งก็บอกโอ้ใบมันดกมากเลยใบมันเขียวปึ๊ดแล้วก็ดกเลยเอ้าทำไมคนนั้นเขาบอกมันสีแดงนี่มันบอกสีเขียวเอ๊ยังไงนะยังไงนะไปถามอีกคนหนึ่งว่าต้นทองกวาวเป็นไงเนี่ยคุณรู้ไหมอีกคนหนึ่งก็บอกโอ้ดำปืดเลยดำปืดแล้วดำยังไงลำต้นมันเนี่ยดำปื้อเลยกาบลำต้นเนี่ยดำเลยดูต้นไหนก็ได้ที่มันดำดำเนี่ยต้นนั้นแหละต้นทองกวาวคนนี้งงเลยท่านผู้ฟังคนหนึ่งบอกแดงคนหนึ่งบอกเขียวคนหนึ่งบอกดำเอายังไงกันเนี่ยแล้วมันแดงเขียวหรือดำกันแน่นั่นน่ะสิท่านผู้ฟังไม่เคยเห็นต้นทองกวาวนะไปเสิร์ชดูเลยภาษาอีสานก็เรียกต้นจานน่ะถ้าช่วงปลายปีต้นปีฝนไม่ตกมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันออกดอกสีแดงแป้นเลยส้มไปในทางแดงๆใบมันก็ดกด้วยลำต้นมันก็สีดำอย่างที่เขาว่าจริงๆเอ้ามองคนละมุมมองคนละมุมก็เลยไม่เข้าใจเหมือนตาบอดคลำช้างคนหนึ่งคำที่งาบอกโอ้ช้างเหมือนผานคนหนึ่งคำที่หัวบอกช้างเหมือนพ่อมคนหนึ่งคำที่ลายหางตรงขนมันบอกเออเหมือนไม้กวาดคนหนึ่งคำที่กลางหางมันออกเหมือนงูเหมือนเสาเออแต่ละคนก็อ้าวทำไมเป็นไงมองคนละมุมนี่คือส่วนของปัญญาเหมือนกันนะหวังเป็นมุมมองเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราอย่าไปพึ่งเข้าใจว่าไอ้เขาผิดนะนี่เนี่ยหรือเขาไม่ถูกนะนี่นะแต่ว่าให้เข้าใจมุมมองของเขาก่อนนี่คือเราจะพัฒนาปัญญาไงทุกฝั่งถ้าเราแบบมัวแต่มองมุมเดียวอันนั้นแล้วเราไม่มีการพัฒนาปัญญาแต่การพัฒนาปัญญาอบรมปัญญาเจริญปัญญาได้ต้องมีความเท่าทันรอบตัวนี่คือในแง่มุมที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองทั่วๆไปนะหรือสองลักษณะมุมมองที่เป็นระบบระบบในที่นี้ในแง่มุมนี้คือระบบของอริยสัจสี่คุณมาเข้าใจในระบบของอริยสัจสี่นี้ก็เรียกว่ามีปัญญาไม่ใช่ระบบอื่นๆอะไรต่างๆทั่วๆไปละแต่ระบบของอริยสัจสี่มาคิดตามระบบนี้ก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการรวมกับเรื่องของสมาธิจึงเป็นการพิจารณาคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธิเรียกว่าการพิจารณาและไม่ใช่คิดเรื่องอื่นๆต่างๆใดๆทั่วๆไปเช่นเรื่องทำมาหากินเรื่องการสร้างเงินสร้างรายได้เรื่องคำพูดนั้นนี่ไม่ใช่แต่คิด
มาในระบบของอริยสัจสี่หรือโยนิโสมนสิการคิดมาในระบบของอริยสัจสี่เป็นโยนิโสมนสิการด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละท่านผู้ฟังจะให้เกิดปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาเป็นปัญญาภาวนาเป็นการเจริญปัญญาอันนี้ประการที่สองหรือในแง่มุมที่สามคือเรื่องของการจำแรกกิเลสให้เห็นความไม่เที่ยงเลยเจาะจงลงมาตรงนี้เลยเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแค่นี้ก็ได้ท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเอาเรื่องแบบการเงินการธนาคารแง่มุมต้องเข้าใจคนนั้นจากมุมมอง HR จากมุมมองของนักขายจากมุมมองเดี๋ยวพูดอะไรเนี่ยเอาหรือมุมมองของอริยสัจสี่อะไรโอ้แล้วคำศัพท์อะไรก็เยอะอีกก็บอกฟังธรรมะยากจะไปยากอะไรท่านผู้ฟังเราไม่ได้เอาปริญญาเอกสัก 3-4 ใบหน่อยเราไม่ต้องพูดถึงปริญญาตรีอะไรเลยเอาแค่ว่าคุณเห็นความไม่เที่ยงก็มีปัญญาได้นั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงนี่ก็ปัญญาในนัยยะที่3เรื่องของการเจริญปัญญาเรื่องของการพัฒนาปัญญาเรื่องของปัญญาภาวนาทำไมอ่ะมันจะพ้นทุกข์ได้ทำให้เกิดอธิปัญญาในทั้งสองส่วนนี้อยากจะพูดรวมกันในหัวข้อของจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาด้วยท่านผู้ฟังว่ามันจะมีส่วนที่เป็นสมาธิภาวนาอันนี้ก็มาในอังคุตรนิกายหมวด4นะที่พูดถึงเรื่องของสมาธิภาวนา4แบบส่วนเรื่องต้นที่ข้าพเจ้าตั้งมาในภาวนา4ประเภทอันนี้ต้นนั้นมาจากอังคุตรนิกายหมวด5พูดถึงภายในอนาคต5ประการพระพุทธเจ้าอธิบายถึงการภาวนา4อย่างนี้มีอยู่ส่วนในหมวด4พูดถึงการภาวนาที่เป็นเจาะจงมาในเรื่องของสมาธิภาวนาซึ่งถ้าพูดถึงสมาธิภาวนานั้นมันก็จะมาจัดอยู่ใน2ส่วนคือจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาจะเรียกรวมได้ว่าเป็นสมาธิภาวนาก็ได้โดยสมาธิภาวนาที่ดึงมารวมกันของจิตและปัญญาภาวนานั้นแยกได้ออกได้เป็น4ประเภทท่านผู้ฟังคือสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะอันนี้ที่1สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันอันนี้อันที่2สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อญาณทัศนะอันนี้อันที่3และสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะอันนี้อันที่4ภาวนาในที่นี้ที่พูดถึงสมาธิภาวนานี้นั้นทำให้เราเห็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ท่านบอกว่าเป็นการเจริญให้มากทำให้มากการทำให้มากการเจริญให้มากจะเป็นการพัฒนาได้เอาแล้วการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของสัมมาสติที่จัดอยู่ในหมวดของสันทิจิตอยู่แล้วจะอยู่ในหมวดของจิตตภาวนาอยู่แล้วมันก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองท่านผู้ฟังในนัยยะที่พูดถึงสมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นท่านอธิบายออกไปอีกแง่มุมหนึ่งก็คือเห็นเวทนาความรู้สึกสัญญาความหมายรู้วิตกคือความตริตรึกเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปก็ให้เห็นแจ่มแจ้งให้เห็นแจ่มแจ้งสังเกตดูเฉยๆนะครับเนี่ยหมายถึงเนี่ยสังเกตดูเฉยๆว่าโอ้อะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปเอานี่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนะอันนี้คือทำให้เราเห็นว่าโอ้ถ้าเราจะพัฒนาสติปัฏฐาน4นี่เลยเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นนี่คือสังเกตดูเฉยๆนะยังไม่ต้องเข้าใจแค่สังเกตดูเฉยๆเข้าใจนี่ก็จะเป็นลักษณะของปัญญาจะอยู่ในสมาธิภาวนาเพื่อสิ้นอาสวะแต่ถ้าสตินี่คือแค่สังเกตเฉยๆส่วนที่สมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันก็คือพูดถึงฌานทั้ง4ก็คือสัมมาสมาธินั่นเองฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4
ประเด็นสองข้อนี้ก็จะจัดอยู่ในส่วนของจิตตภาวนาจัดอยู่ในส่วนของสัมมาสติและสัมมาสมาธิส่วนสมาธิภาวนาข้อที่3ที่เป็นไปเพื่อญาณทัศนะคือให้เห็นแสงสว่างสมาธิภาวนาข้อที่4ที่เป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะคือให้มีความเข้าใจถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของขันธ์ทั้ง5ซึ่งทั้ง2ส่วนนี้คือส่วนที่อยู่ในปัญญาภาวนาตัววางซึ่งในส่วนที่ว่าเป็นไปเพื่อญาณทัศนะเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความมีฤทธิ์ท่านก็จะพูดอธิบายไว้อยู่ในส่วนของอิทธิบาท4ด้วยและส่วนที่เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นนี่คือเข้าใจไม่ใช่เห็นแบบสังเกตเห็นเฉยๆเห็นนี่คือเห็นแล้วเข้าใจทะลุปรุโปร่งว่าอ๋อขันธ์5เนี่ยไม่เที่ยงอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ดับไปอย่างนี้ลักษณะนี้คือส่วนที่เห็นความอนิจจังทุกขังอนัตตาหนึ่งเป็นส่วนของปัญญาทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีการเจริญภาวนา4ประการนี้กายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนามันจะมีประโยชน์อะไรเอาโทษของมันก่อนตั้งแต่ฟังที่ว่าถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาจะทำให้ศีลสมาธิปัญญาของเราไม่เจริญอันที่ศีลอันที่จิตอันที่ปัญญาไม่เจริญพอไม่เจริญแล้วโอ้โหโทษต่างๆตามมาเลยท่านพูดถึงภัยคืออันตรายอยู่5ประการที่ถ้าเราไม่ทำคือการที่ถ้าใครไม่ทำแล้วอาถรรพ์กรณีของพระเนี่ยพระสงฆ์ไม่ทำใช่ปะบวชให้คนอื่นต่อไปรุ่นต่อไปเขาก็ไม่ทำอ่ะพอเขาไม่ทำแล้วเป็นไงพระธรรมเลอะเลือนพระวินัยเลอะเลือนพอพระธรรมเลอะเลือนพระวินัยเลอะเลือนพระเนรก็ถึงอาการอันแปลกคำนี้นะหมายความว่าอย่างนี้วังคือปกติของพระเนรเป็นยังไงอ่ะมันไม่ได้เป็นปกติอย่างนั้นแปลกๆจากที่ควรจะเป็นน่ะเช่นพระไม่ควรกินข้าวเย็นหน้าใช่ไหมบริโภคอาหารล่วงไปแล้วแต่ทำไมกลุ่มนี้กินข้าวเย็นก็แปลกดีนะแต่พระก็ไม่ได้แต่งหน้าทาปากใส่วิกหรือไปเที่ยวเทคเที่ยวผับนะแต่ทำไมพระเนรกลุ่มนี้แต่งหน้าทาปากกลางคืนไปเที่ยวเทคเที่ยวผับนะก็แปลกดีนะปกติพระเขาไม่ขับรถนะทำไมพระกลุ่มนี้ขับรถมันก็แปลกดีนะเนี่ยเป็นคำพูดที่จะหมายความว่าพระเนนถึงอาการอันแปลกคือมันไม่ดีนะฟังทำวินัยก็เลอะเลือนไปคนอื่นเขาเห็นที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสยิ่งขึ้นที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็โอ้ยหมดความเลื่อมใสลงไปนี่ก็เสียข้อที่หนึ่งเป็นภัยในอนาคตข้อที่หนึ่งภัยในอนาคตข้อที่สองที่เกิดจากการที่ศีลจิตและปัญญาเสื่อมถอยลงไปนั้นก็คือว่าถ้าไม่ได้บวชให้คนอื่นแต่ว่าให้นิสัยหมายถึงสั่งสอนคนอื่นรุ่นอื่นต่อไปเขาก็จะมีปัญหาเหมือนกันเห็นว่าเรื่องการจับเงินจับทองเป็นเรื่องธรรมดาจั่วขึ้นเลยจ่ายขึ้นเลยโอ้นี่ก็อาจารย์ก็สอนมาอย่างนี้อาจารย์นี่ไม่มีความละอายแล้วให้ลูกศิษย์ลูกน้องจะมีความละอายได้ไงใช่ไหมก็แย่คือกันหรือโทษอันที่สาม

0: น้อยมันจะมาอ่านอะไรให้กันฟังอ่านหนังสือให้ฟังน้อยก็เท่านั้นแหละอันนี้นี่คิดผิดแล้วแต่ถ้อยคำอะไรที่แบบกล่าวมาภายหลังเป็นคำกวีเป็นคำอะไรที่มีพยัญชนะอันวิจิตรพิสดารเป็นคำกล่าวที่มันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับโอ้ตั้งใจฟังมันมาศึกษาอ่านานๆเข้าใจผิดแล้วเลอะเลือนแล้วทำอย่างนี้ไม่ถูกแล้วศาสนาก็เสื่อมไปนะทุกวันเสื่อมลงเสื่อมลงมีโทษประการที่สี่และนอกจากนี้ถ้าไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาแล้วการบรรลุธรรมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยจะคิดไปถึงขนาดว่ามรรคผลนิพพานนี่ไม่มีแล้วสมัยนี้จบเอวังไม่มีอ้าวก็เพราะไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่ได้เจริญปัญญาก็เลยคิดว่าไม่ต้องไปทำอะไรก็มันไม่มีนะธรรมะก็ไม่บรรลุหรอกการบรรลุเนี่ยนู่นรอพระศรีอริยเมตไตรนู่นโอ้ยคิดไปงั้นน่ะคิดผิดแล้วทุกฝั่งถามว่าภัยทั้ง5ประการเนี้ยเห็นมีไหมในปัจจุบันแน่นอนทุกฝั่งเสิร์ชดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ก็ได้มีข่าวทางออนไลน์ก็ได้โอ้ยิ่งเยอะโซเชียลนี่บานที่เขาไม่ได้เอามาลงข่าวด้วยซ้ำเพราะอะไรนะไม่ได้พัฒนากายกายภาวนาไม่ได้พัฒนาศีลศีลภาวนาไม่ได้พัฒนาจิตจิตตภาวนาไม่ได้พัฒนาปัญญาคือปัญญาภาวนาแต่ถ้าพัฒนาแล้วนะภัย5ประการนี้กำจัดไปได้เลยถูกรื้อถอนไปได้เลยธรรมะและวินัยก็จะไม่เลอะเลือนจะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานเลยทีเดียวทุกฝั่งอันนี้สงฆ์นี่มีมากมายและนอกจากทำให้ธรรมะตั้งอยู่ได้กาลนานแล้วตัวเองเนี่ยยังจะมีการบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุทำให้แจ้งธรรมะที่จะไม่แจ้งได้สามารถแสดงธรรมได้คล่องแคล่วไปสู่ธรรมะอันเป็นสีขาวยังจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆรุ่นหลังๆต่อไปด้วยตั้งหวังมีประโยชน์มากการภาวนา4ประเภทนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงพูดถึงหัวข้อการภาวนา4ประการในยะที่1มีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาเรายังได้กล่าวถึงสมาธิภาวนาอีกในยะหนึ่งคือสมาธิภาวนาเพื่อสติเพื่อความอยู่เป็นสุขเพื่อญาณทัศนะและเพื่อการสิ้นอาสวะมาประกอบให้ท่านผู้ฟังฟังกันด้วยในช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทางโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage YouTube Channel หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญกระทรวงศึกษาธิการกำหนดวันที่1มกราคม2570เริ่มใช้ระบบe-office แบบไร้กระดาษทั้งกระทรวงเพื่อลดขั้นตอนงานเอกสารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่1มกราคม2570เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มความรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเริ่มใช้งานระบบแล้วก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาระบบเชื่อมโยงงานสารบัญและงานบริหารบุคคลของทุกหน่วยงานรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดโดยคาดว่าการใช้ระบบ e-office จะช่วยลดการใช้เอกสารลดความซับซ้อนของงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ร้อยละ 30-40 พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับทุกหน่วยงานบริหารจัดการสิ่งกีดขวางการระบายน้ำรับมือเอลนีโญกำลังแรงช่วงปลายปีนี้ส่วนปริมาณน้ำต้นทุนมีเพียงพอจากการกักเก็บช่วงฤดูฝนปี2568
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบงานก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางน้ำหรือช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า สภาวะเอลนิโยมีโอกาสพัฒนาเป็นเอลนิโยกำลังแรงมากช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้อาจมีความรุนแรงมากกว่าสภาวะเอลนิโยเมื่อปี2558ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศมีความเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงเพิ่มมากขึ้นจึงต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไม่ประมาทโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานได้เน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารและเพาะปลูกตามแผนที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดรวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยสธนช.จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมทักษะยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อยกระดับแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าน
10: ายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะและเพิ่มทักษะแรงงานไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อรองรับการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทั้งการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าระบบรถยนต์ไฮบริดและการดัดแปลงจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยจัดฝึกอบรม30ชั่วโมงผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและก้าวสู่แรงงานทักษะสูงรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะของชาวไทยก็คือวันภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่จะไปทำบุญที่วัดนะคะก็จะมีเวียนเทียนด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าฟ้าฝนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางช่วงเช้านะคะหรือว่าบ่ายเย็นค่ำวันนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการประกาศออกมาในช่วงตีห้าที่ผ่านมาค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบไปจนถึง30กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้ค่ะอันนี้เป็นฉบับที่12แล้วนะคะซึ่งประกาศเนี่ยบอกว่าในช่วงนี้นะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็ตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอใหใครที่จะอยู่ในพื้นที่หรือว่าใครที่จะเดินทางก็ระมัดระวังด้วยค่ะโดยเฉพาะอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็หนักมากอาจจะทำให้ฝนเนี่ยตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นก็สูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะส่วนความปลอดภัยเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครจะเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีหรือว่าเดินทางในช่วงเวลานี่ที่เราจะออกมาเตือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะเพราะฉะนั้นติดตามพยากรณ์อากาศได้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรืออาจจะมีสายด่วนนะคะเข้าไปโทรสอบถามได้1182นะคะแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศนี้นะคะตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกช่วงหนึ่งจะไปติดตามได้ในช่วงของเวลา17นาฬิกาค่ะส่วนพยากรณ์อากาศในภาพรวมนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้มากับอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะแต่มากับผู้ชายท่านหนึ่งนะคะวันนี้มากับพายุไหมมีฝนตามมาด้วยไหมคะคุณ
1: ไม่ได้มีฝนตามมาครับผม
0: ค่ะ
1: วันนี้วันเดี๋ยวนะวันนี้วัน
0: พระใหญ่วันอาสาฬ
1: หะวันอาสาฬหะก่อนแล้วพรุ่งนี้ถึงจะเป็นเข้าพรรษา
0: ใช่เดี๋ยวให้คุณนั่งพักเหนื่อยก่อนแป๊บนึง
1: แน่ๆเขาก็รู้หมดเลยนะฮะ
0: ไม่คนเราท้องไส้มันก็ปกติแหละนะ
1: วันนี้มีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญมาฝากด้วยเหมือนกันเพราะวันนี้คือวันพระใหญ่ด้วยนะครับ
0: คุณวันนี้คุณมาหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวอ
1: ะไรนะครับ
0: คุณจะไปถ่ายทอดใช่ไหม
1: ไม่ได้ไปถ่ายทอด
0: ทำไมคุณมาแบบ
1: ถ่ายทอด
0: หล่อมากทรงผมทรง
1: รู้ไหมครับวันนี้วันพระใหญ่นี่ห้ามพูดโกหกนะฮะคุณสุกัญญา
0: โอเคค่ะอยู่ในสตินะมาดูกันหน่อยพยากรณ์อากาศวันนี้จะบอกว่าวันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานฝนน้อยกว่าวันนี้นะวันนี้เยอะกว่าค่ะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ย 70% เลยทีเดียวค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้ 80% เนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วก็ภาคตะวันออก 70%ไปดูภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยก็เพิ่มขึ้นค่ะ 60% ภาคใต้อันดามัน 70% คลื่นสูง 2-3 เมตรอันนี้อันตรายนะคะก็ระมัดระวังจริงๆแล้วก็งดออกจากฝั่งไปก่อนก็ดีนะคะ
1: ถ้าเป็นเรือเล็กนะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนภาคกลาง 70% กรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ใครจะไปเวียนเทียนไปทำบุญที่วัดต้องพกร่มกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตก 70% ค่ะ
1: พูดถึงการไปวัดเวียนเทียนแล้วก็อากาศในช่วงนี้แนะนำว่าต้องพกร่มอย่างที่คุณสุกัญญาได้บอกไปส่วนในช่วงกลางวันหลายๆคนอาจจะไปเข้าวัดทำบุญโดยเฉพาะอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนอาจจะนิยมกันก็คือการปล่อยปลาทำบุญนั่นเองนะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ทราบก่อนอันนี้ว่าการปล่อยปลาควรต้องดูว่าปลาเป็นปลาอะไรเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่จะไปปล่อยหรือไม
0: ่แต่อย่าไปปล่อยปลาหมอคางดำนะ
1: อันนี้นอกจากไม่ดีแล้วนะครับผมก็เรียกว่าจะโดนสาปแช่งได้
0: ใช่ค่ะ
1: ปกติคุณสุกัญญาปล่อยปลาไหมฮะ
0: ปล่อยค่ะก็จะมีแบบว่าไปซื้อที่ตลาดมา
1: แล้วก็ไปปล่อยลงกระทะอย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่ใช่ห้ามพูดไม่ดีนะวันนี้
1: มันเป
0: ็
1: นม
0: ู
1: ฟที่เข้าข้อสี
0: ่
1: พูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ
0: ไม่ได้เนาะ วันนี้เราอยู่ในสติอยู่ในแบบ
1: ผมสินขาดตั้งแต่ตอนประมาณตีสี่แล้วครับ
0: ไม่ว่ากันนะคะ
1: ปล่อยปลา
0: อันนี้เรื่องของปล่อยปลา
1: ถูกต้อง
0: คือบางท่านเนี่ยอาจจะมีความเชื่อนะคนไทยเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าเราปล่อยปลาประเภทไหนเราจะไม่กินปลาประเภทนั้นแต่ดิฉันก็ไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นขอให้ว่าไปปลดปล่อยเขาให้เขาสู่ธรรมชาติ
1: มันถ้าปล่อยปลาชื่อนี้จะทำให้เราเรียกว่ามีการงานทุกอย่างคล่องตัวอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีที่มาและก็เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงนะครับซึ่งเข้าพรรษานี้นะครับทางอธิบดีกรมประมงนะครับนางธิติพรเหลาประเสริฐเปิดเผยว่านะครับในช่วงของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนนั้นนิยมจะไปปล่อยสัตว์น้ำหรือว่าการปล่อยปลาเพื่อความเป็นสิริมงคลครับแต่ทั้งนี้ครับควรจะคำนึงถึงชนิดของสัตว์น้ำนะครับและความเหมาะสมของแหล่งน้ำเป็นสำคัญด้วยเนื่องจากว่าสัตว์น้ำบางชนิดอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นบางคนปล่อยปลาชะโดซึ่งปลาชะโดเป็นปลาที่กินเนื้อเผื่อหลายๆคนไม่ทราบหากท่านปล่อยปลาชะโดลงในแหล่งน้ำโดยขาดการควบคุมอาจทำให้ปลาชะโดนั้นลงไปกินปลาในพื้นถิ่นนั้นหรือว่าสัตว์น้ำพื้นเมืองชนิดอื่นจนลดจำนวนน้อยลงส่งผลต่อระบบนิเวศครับนอกจากนี้ครับในการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือว่าเอเลี่ยนสปีชีส
0: ์
1: อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศเนื่องจากสัตว์น้ำบางชนิดแพร่พันธุ์ได้เร็วแย่งอาหารและแหล่งอาศัยกินไข่และตัวอ่อนของสัตว์น้ำชนิดอื่นหรือว่าสัตว์น้ำพื้นเมืองรวมทั้งอาจจะเป็นพาหะนำโรคส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเสียสมดุลในระยะยาวครับทั้งนี้ครับอธิบดีกรมประมงยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นนั้นตามมาตรา64และมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติแห่งพระราชกำหนดการประมงครับถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีโทษจำคุกเลยน
0: ะ
1: จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทเยอะมากเลยหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ครับไม่ควรครอบครองหรือซื้อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านำมาปล่อยเช่นเต่านาและตะภาพไทยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับกรมประมงจึงขอเชิญชวนประชาชนที่จะทำบุญปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงวันสำคัญทางศาสนาแบบนี้นะครับด้วยการปล่อยสัตว์น้ำอย่างถูกวิธีโดยอันนี้คือเรื่องดีนะฮะโดยเลือกปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยเช่นที่ปล่อยได้เลยปลาตะเพียนปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากาดำปลายี่สกไทยปลาหมอไทยปลาช่อนปลาบูปลากรายอันนี้ไม่เคยปล่อยเคยแต่กินอย่างเดียวเลยปลาสวายปลากดเหลืองปลากดแก้วทั้งนี้ปล่อยในแหล่งน้ำที่เหมาะสมเพื่อจะร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ครับผู้ที่ต้องการจะซื้อสัตว์น้ำไปปล่อยเพื่อทำบุญนั้นควรเลือกสัตว์น้ำที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีบาดแผลตามตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปครับ
0: ค่ะส่วนใครที่จะไปทำบุญนะคะก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะการที่จะไปทำบุญอาหารต่างๆที่เราจะไปถวายเพลพระก็ต้องเลือกดูให้มันมีเขาเรียกว่าคุณภาพหน่อยแล้วก็เลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็มีประโยชน์กับพระสงฆ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านไม่สามารถที่จะเลือกปฏิเสธเลือกกัน
1: ไม่สามารถเลือกกินได
0: ้ได้เลือกกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสิร์ฟอาหารที่ดีมีคุณภาพดีๆนะคะเพ
1: ื่อ
0: สุขภาพด้วยแล้วก็ที่สำคัญสังฆทานซึ่ง
1: สังฆทานนานี่
0: สังฆทานนี่แหละค่ะสังฆทานที่ทำบุญที่วัดนี่แหละค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสุภมาศนะคะก็ออกมา เรื่องของพูดเตือนนะคะเรื่องของการจำหน่ายสังฆทานเนี่ยถ้าทำแล้วมันไม่ถูกต้องก็คือมาตรฐานเขาเรียกว่าซื้อไปแล้วมันไม่ตรงปกน่ะคนขายอ่ะมีโทษเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรคำนึงถึงความปลอดภัยของพระสงฆ์เป็นหลักด้วยนะคะ
1: จริงๆอันนี้เพิ่มเติมจากคุณสุกัญญานะครับสังฆทานเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าต้องเป็นชุดที่ห่อในกระดาษสีเหลืองเท่านั้นซ
0: ึ่
1: งต้องประกอบไปด้วยจริงๆอย่างผมนะฮะหรือว่าคุณชยานันท์เวลาไปวัดแล้วผมอย่างผมเนี่ยถวายเป็นนมสด ก็เป็นสังฆทานได้เหมือนกันทุกอย่างเพื่อให้พระสงฆ์นั้นได้ใช้ยิ่งในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้สามารถจะเป็นสังฆทานได้ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่เราคุ้นเคยเช่นสบู่ยาสระผมมีดโกนหนวดเป็นต้นเสมอไปก็คืออะไรที่พระสงฆ์ขาดที่คิดว่าต้องได้ใช้หรือว่าของกินก็เป็นสังฆทานได้ทั้งหมดนะครับ
0: แต่ว่าย้ำกันหน่อยนะคะสำหรับของกินของใช้อะไรที่มันดูดกลิ่นกันได้อย่างสบู่เนี่ยดิฉันเคยเจอมาแล้วสบู่กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ควรเอาไปอยู่ใกล้กัน
1: อันนี้ไม่เคย
0: เพราะว่ามันจะดูดเข้ามาดิฉันก็ไม่รู้นะว่ามันอันนี้พอเราไปหยิบมาบะหมี่กึ่งสำเร็จ
1: รูปมาก
0: ินสบู่นั้นอะเต็มเลย
1: เอาไปต้ม
0: ย
1: ัง
0: ไ
1: ง
0: ก็ไม่พูดยี่ห้อไม่ได้นะเอามาดู
1: ผมใช้พูดได้ผมจะยี่ห้อนี้อยู
0: ่เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะทางด้านของคุณสุภมาศนะคะนางสาวสุภมาศ
1: อิสระ
0: ภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะท่านนั้นก็ได้ดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบฉลากสินค้าชุดสังฆทานแล้วก็ชุดไทยธรรมที่ย่านเสาชิงช้านะคะก็คืออยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะเป็นแหล่งจำหน่ายสังฆทานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครหลายๆคนจะทราบดีอยู่แล้วนะคะเวลาจะที่จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็จะต้องไปย่านนั้นแหละนะเพราะว่าต้องไปตรวจดูว่าผู้ค้าเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานหรือเปล่านะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลด้วยภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เน้นเรื่องของการทำงานเชิงรุกนี่แหละป้องกันการเกิดปัญหาสคบก็เลยตรวจสอบการจัดทำสลากสินค้ากรมการค้าภายในตรวจสอบเนี่ยแสดงราคาให้ชัดเจนณจุดขายด้วยพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ปูพรมไปเลยค่ะทั่วบริเวณย่านเสาชิงช้าแล้วก็ย่านอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร
1: ค
0: ือพื้นที่อย่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เขามีแต่ละจังหวัดอยู่แล้วก็ลงปูพรมไปหมดเลยก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะได้พอถึงช่วงวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาประชาชนไปซื้อเนี่ยก็จะได้ซื้อแบบตรงปก
1: สังฆทานคุณภาพ
0: ตรงปกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสคบเขาบอกว่าเขาได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับชุดสังฆทานไทยธรรมนี่แหละค่ะประเด็นเรื่องสินค้าชำรุดบ้างเอ่ยไม่ตรงปกบ้างเอ่ยสินค้าบางรายการเนี่ยใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นสคบก็เลยยุติเรื่องทั้งหมดได้แต่ว่ามันก็ไม่หมดไปขนาดนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้ประมาทนะคะก็เลยปูพรมไปอีกนะคะไปย้ำเตือนว่าฉลากต้องเป็นภาษาไทยนะสินค้าควบคุมฉลากเนี่ยต้องถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดสังฆทานชุดไทยธรรมก็ตามนะคะและที่สำคัญค่ะก่อนซื้อชุดสังฆทานก็ขอให้ทุกคนนั้นดูฉลากว่ามีรายการสินค้าครบถ้วนไหมดูวันหมดอายุด้วยนะคะแล้วก็ดูชื่อผู้ผลิตเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไปเจอชุดสังฆทานที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือว่าสินค้าอื่นใดไม่ได้มาตรฐานเนี่ยร้องเรียนได้นะสายด่วนสคบค่ะ1166หรือว่าแอปพลิเคชันของเขาก็คือ OCPB Connect นะคะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนกลางส่วนจังหวัดต่างๆศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะเราไปร้องทุกได้เลยค่ะ
1: ครับผมพูดถึงเรื่องของการร้องทุกมาดูกันที่ประเด็นของการโกงสอบท้องถิ่นหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้เรียกประชุมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยครับคือเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการเรียกประชุมนะครับผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยมีทั้งนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงนะครับอาทินายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับและอธิบดีกรมต่างๆในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยครับโดยครับเป็นการใช้เวลาพบปะนะฮะประชุมกันประมาณ1ชั่วโมงเศษครับซึ่งทางนายกนะฮะได้กล่าวว่าครับขอมอบนโยบายและให้ทุกท่านนั้นปฏิบัติมาด้วยความเรียบร้อยทางนโยบายของการปราบปรามอาชญากรรมเรื่องของยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องนอมินีที่ดินต่างๆซึ่งทุกท่านก็ทำได้เป็นอย่างดีและขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลความเรียบร้อยในจังหวัดของตนให้ดีครับนอกจากนี้ครับนายกยังกล่าวว่าตนนั้นจะขับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ได้ดีและให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันประคับประคองกระทรวงนี้ให้ผ่านพ้นแม้ปัญหาจะเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น2 สัปดาห์นี้ครับตนจะต้องใช้เรียกว่าวิญญาณนักปลุกระดมเก่า ลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้เข้ามาจัดการใน2 สัปดาห์นี้นะครับ
0: เ
1: พราะเรื่องนี้ร้ายแรงเสียจนมีหน่วยงานอื่นมารับเป็นเจ้าภาพอีกเพียบทั้งปปช.เรียกได้ว่านี่คือสามัคคีนะฮะเป็นกฐินสามัคคีเลยแหละครับซึ่งเรื่องนี้ครับขอความร่วมมือทุกคนนะครับถ้าทำได้เร็วความศรัทธาของประชาชนจะคืนมาอย่าให้หญ้ากาฝากที่เกิดขึ้นเพราะจะกลืนหญ้าดีหมดนะครับและหากปล่อยพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆคนดีๆก็จะอยู่ไม่ได้ครับและนายกนะครับจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่และยืนยันว่าไม่มีความแค้นการทำงานสามารถชี้แจงอธิบายได้ไม่มีเรื่องส่วนตัวครับนอกจากนี้ครับมีการมอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ของชายแดนไทยเมียนมาจัดเตรียมและรายงานข้อมูลระดับพื้นที่ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติยาเสพติดและประกอบการหารือกับพลเอกอาวุโสมินอ่องลายประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่มีกำหนดจะเยือนประเทศไทยครับในระหว่างวันที่6ถึง8สิงหาคมนี้หรือว่าในสัปดาห์หน้านั่นเองครับ
0: ค่ะมาติดตามอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยเรื่องของการเข้าถึงการรักษาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะมีการยกระดับต่างๆนานาล่าสุดนะคะข่าวนี้คือรัฐบาลเนี่ยบอกว่ามีข่าวดีนักวิจัยไทยเนี่ยเขาบอกว่าเก่งมากนะคุณผลิตยาต้านพิษโบทู
1: ลิน
0: ัมนะคะสำเร็จแล้วลดค่ายาเนี่ยจาก 250,000นะคะ 2.5 แสนก็คือ 250,000 นะคะ
1: เหลือ
0: แค่ 25,000
1: 10เท่าคือง่ายๆยาจาก 250,000
0: ต่อโดสนะ
1: ฟืบ
0: ต่อโดส
1: ลงมาเหลือ25,000
0: มันเยอะมากเลยนะแบบก้าวกระโดด
1: คือพอผลิตยาได้เองมันลดลงมา10เท่าเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะยกระดับความมั่นคงทางยาแล้วก็เดินหน้าผลักดันไทยเนี่ยสู่ศูนย์กลางยาต้านพิษในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะซึ่งทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษมีจันทร์แสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.กระทรวงสาธารณสุขมีการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ ขออภัยค่ะตำรับยาแผนปัจจุบัน TRCS โบทูลินัม
1: แอนติท็อกซ
0: ินนะคะซึ่งเป็นยาต้านพิษสารพิษโบทูลินัมนะคะจากการบริโภคหน่อไม้อัดปี๊บ
1: ไม่เคยรู้เลยว่าการกินหน่อไม้อัดปี๊บมี
0: เราเคยกินมาตลอดเลยอะคุณ
1: พี่เคยกินผมไม่รู้นะ
0: เรากิน
1: ผมมากินกระป๋องไงไม่รู้มันจะเหมือนกันไหมก็เหมือนกันแหละเน
0: า
1: ะ
0: คือเรากินเราซื้อจากร้านค้าเราไม่รู้ไงซื้อจากร้านค้าที่แบบว่าเขาปรุงเสร็จแล้วอะที่เขามาผัดกับเนื้
1: อ
0: หน่อไม้ปี
1: กเข้าใจเข้าใจ
0: หน่อไม้ดอง
1: ผมเข้าใจว่าอาจจะเกิดที่ตอนที่ผมทำข่าวนี้อาจจะเกิดจากการที่มีการดองแล้วก็มีการอัดแล้วเกิดเป็นแก๊สได้เหมือนกันก็เลยเป็น
0: มันอาจจะอยู่ที่มาตรฐานด้วยนะ
1: ไม่ใช่ทุกที่จะมีไอ้นี่ก่อน
0: ใช่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไทยยังไม่มียาที่สามารถต้านพิษนี้ได้ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศการผลิตยาต้านพิษตัวนี้เนี่ยของประเทศไทยในครั้งนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสำคัญนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาให้ประเทศไทยเนี่ยมีความยั่งยืนได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นอันนี้แน่นอนค่ะจากเดิมเนี่ยต้องนำเข้าโดสนึงเนี่ยสูงมากเลยที่เราบอกไปคือ 250,000 แต่ว่าลดเหลือแค่ประมาณ 25,000 บาทเท่านั้นนะคะคือ10เท่าแบบก้าวกระโดดเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นผลสำเร็จจากการประสานงานร่วมมือกันคือไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นมีหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสภากาชาดไทยสถานเสาวภาสถาบันชีววัตถุสถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมแล้วก็ยังมีสำนักงานประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่จะนำยานี้เนี่ยเข้าสู่ระบบสิทธิประโยชน์ของคนไทยในอนาคตค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยเราที่จะเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเนี่ยไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นตัวอย่างของการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยวิจัยหน่วยนวัตกรรมหรือแม้แต่หน่วยผลิตหน่วยกำกับดูแลสุดท้ายคือหน่วยที่ใช้สิทธิ์ให้กับประชาชนมีประโยชน์สำหรับประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยผลิตขึ้นโดยไม่ได้หวังผลกำไรนะแต่หวังให้เป็นที่พึ่งแล้วก็สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศชาติค่ะที่สำคัญนะคะการที่ประเทศไทยนั้นสามารถผลิตยาต้านพิษได้เองเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วย ในประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยยังเป็นการยกระดับความมั่นคงทางยาของประเทศความสำเร็จในครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยคนไทยเนี่ยเข้าถึงการรักษาช่วยชีวิตได้อย่างทั่วถึงแล้วเนี่ยแล้วก็มีความเท่าเทียมด้วยค่ะเป็นการยกระดับให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางยาในระดับภูมิภาคขึ้นมาที่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขไทยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปได้ค่ะ
1: พูดสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าพิษจากโบทูลินัมจะทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างนะครับซึ่งความรุนแรงของโรคโบทูลินัมนะฮะจะเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยอย่างที่บอกอย่างถ้าเป็นเมื่อกี้บอกว่าเจอในหน่อไม้อัดปี๊บไม่ใช่ทุกปี๊บจะเจอนะถ้าปี๊บที่ผ่านการผลิตมาดีมีมาตรฐานอย.อันนี้ก็ไม่เจอนะครับซึ่งมีความรุนแรงสูงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับจะเกิดจากภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็หายใจล้มเหลวซึ่งยาต้านพิษจึงสำคัญมากๆต่อชีวิตของผู้ป่วยนะครับมีเวลาอีกน่าจะสักประมาณ1ข่าวมี1ข่าวจะมาเล่าให้ฟังซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวยาวมากๆแต่เอาสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับสั้นๆคือวันนี้ใครจะเดินทางจริงๆจะพูดเรื่องของประเด็นที่ซีรีส์วายหรือว่าดาราซีรีส์วายที่มีประเด็นกระทบกระทั่งกับทาง
0: ตอนนี้เลยใช่ไหมกำลังเป็นไวรัลเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เริ่มจะได้ข้อสรุปบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าหลังจากจบตีของร้องข่าวแล้วกันเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องดีๆนะครับคือตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางย้ำกันหน่อยเผื่อใครจะเดินทางในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับ2วันนะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการ3วันคือตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันนี้คือวันอาสาฬหบูชาครับพรุ่งนี้คือวันเข้าพรรษาโดยจะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษใน3สายทางตั้งแต่เวลาก็คือเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลาเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งนะครับโดยทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านครับทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาครับบางปะอินปากเกร็ด10ด่านครับซึ่งการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงของวันหยุดและวันหยุดยาวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในการเดินทางรวมไปถึงครับช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านของการเก็บค่าผ่านทางพิเศษครับตอนนี้6นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวเราไปรับฟังตีคอกร้องข่าววันนี้เป็นบุญมาสีมาศนะครับแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี

0: ้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569รัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันณบริเวณท้องสนามหลวงแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพิธีและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังอีกด้วยครับและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักพระราชวังเปิดให้พี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้เตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่29กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันที่29กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทางรัฐบาลจัดงานนี้และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยภายในงานนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบถวายบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่จะเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการ

ถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 18:50 น.เป็นต้นไปพร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแหละครับบอกว่าให้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการจัดการประชุม IMF World Bank ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF World Bank เดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติและครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ประจำปี2569ก็เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี่แหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการตรวจประเมินความพร้อมจากคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของประเทศไทยนั้นยังคงอยู่ในระดับ Aอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการรวมทั้งข้อห่วงใยในเรื่องกระบวนการออกวีซ่าทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานงานและชี้แจงจนเป็นที่น่าพอใจของทั้ง2องค์กรแล้วนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่าน Thailand Pavilion ภายใต้แนวคิดที่ว่าNew Horizon นำเสนอศักยภาพของประเทศไทย4ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับการบริการสาธารณะบทบาทในฐานะประเทศมหาอำนาจขนาดกลางด้านการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและด้านที่4คือด้านการบริหารจัดการสังคมสูงวัยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปเร่งรัดดำเนินงานเนื่องจากว่าเหลือเวลาเตรียมการอีกเพียง77วันเท่านั้นพร้อมย้ำอีกว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศของชาติที่จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นต่อสายตาชาวโลกจึงขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนบอกว่าให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีกันแล้วครับเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นในเรื่องของการปราบทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยว่ายังไงกันบ้างมีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องเร่งปราบทุจริตสอบท้องถิ่นเพื่อเรียกศรัทธาจากพี่น้องประชาชนให้กลับคืนมาสู่กระทรวงมหาดไทยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28 กรกฎาคม 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำแหละครับว่าแม้จะมีภารกิจทั้งในและต่างประเทศแต่ว่ายังคงติดตามงานของกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดติดขอบจอเรียกว่าไม่ละสายตาของนายกรัฐมนตรีกันเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าหลายประเทศยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูนั่นก็คือว่าเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำความผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนให้กลับคืนมานี่แหละครับ
ร้อมได้สั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็ย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นข้าราชการนั้นต้องไม่เริ่มต้นด้วยการโกงคือคนที่จะเป็นข้าราชการนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเลยครับว่าต้องไม่เริ่มต้นด้วยการโกงทุจริตครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้มอบหมายผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยไปประสานผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาให้จัดเตรียมข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติและยาเสพติดกันด้วยเพื่อประกอบการหารือกับผู้นำเมียนมาระหว่างการเยือนประเทศไทยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยก็ต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าเจรจาในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาได้ใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยร้อยละ 12.5 ว่าเป็นผลจากข้อกล่าวหาของสหรัฐใน2ประเด็นอันได้แก่ประเด็นที่1คือการที่ไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนหรือ ART ที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยประเทศที่มีกฎหมายรองรับหรือบรรลุข้อตกลง ART แล้วอย่างเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ได้รับอัตราภาษีร้อยละ10ครับในขณะที่ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามโดยหลังจากนี้ไปทีมไทยแลนด์นี่แหละครับก็จะเดินหน้าเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยโดยจะเร่งดำเนินการใน4เรื่องอันได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับการเร่งสรุปการเจรจา ART การผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐอเมริกาและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขานรับมติของกระทรวงการคลังในการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำการประปานครหลวงถึง30กันยายนนี้และก็เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือตัวย่อกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังนั่นก็คือการขยายเวลาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าน้ำประปาโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเปิดโอกาสให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการได้เข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงนั่นเองครับส่วนทางด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ก็ได้เปิดเผยและกล่าวเพิ่มเติมแล้วครับว่าทางกปน.ให้การสนับสนุนส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหรือ1สิทธิ์ต่อ1บ้านเลขที่ก็แบ่งเป็นกรณีค่าน้ำไม่เกิน100บาทรัฐอุดหนุนตามจริงสำหรับค่าน้ำ101ถึง315บาทรัฐอุดหนุน100บาทส่วนเกินผู้ใช้ต้องชำระเองและหากค่าน้ำเกิน315บาทผู้ใช้ต้องชำระเต็มจำนวนครับพี่น้องโดยผู้มีสิทธิ์จะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้า1วันนะครับก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ์กับทางกปน.หรือการประปานครหลวงตั้งแต่วันนี้บัดนี้จนถึง30กันยายน2569ก็เพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปผู้ได้สิทธิ์เดิมปี2565ใช้สิทธิ์ได้ถึงรอบค่าน้ำเดือนตุลาคม2569ครับพี่น้อง
และทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนลงทะเบียนไม่ทันภายในวันที่30กันยายน2569ก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ภายในวันที่25ของทุกเดือนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไปและไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับย้ำไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ครับโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ MWAE Serviceหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE SIMWA Thailand และ MWA Call Center 1125 1125ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการคุมเข้มหอพักบอกว่าห้ามบวกกำไรหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้สั่งการสคบบอกว่าไปคุมเข้มหอพักห้ามบวกกำไรฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกหลังทางรัฐบาลเคาะแผนลดค่าไฟไปแล้ว200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มกันยายนนี้ซึ่งขยายสิทธิ์ทั้งหอพักและอพาร์ตเมนต์ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลก็เตรียมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนครั้งใหญ่โดยมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครับซึ่งความพิเศษของมาตรการนี้นั่นก็คือว่าครอบคลุมถึงกลุ่มผู้เช่าในหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่ากันด้วยให้ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแล้วครับโดยอัตราใหม่นี้จะเริ่มใช้กับการใช้ไฟฟ้าในเดือนสิงหาคม2569และจะปรากฏผลในใบแจ้งหนี้รอบวันที่14กันยายน2569เป็นต้นไปครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่าไปหน่อยไปหน่อยไปทำอะไรสคบไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดสิเพื่อให้มั่นใจกันแล้วครับว่าเจ้าของหอพักส่งต่อส่วนลดให้ผู้เช่าจริงๆใช่ไหมโดยระบุว่าทางรัฐบาลลดค่าไฟให้ตั้งแต่ต้นทางแล้วแต่ว่าราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยหรืออย่างไรหากผู้เช่ายังบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางอันนี้ถือว่าลดราคาต้นทางก็ไม่มีความหมายถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหอพักยังบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางอยู่อย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อรัฐบาลลดราคาให้ผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องส่งต่อส่วนลดนั้นถึงมือผู้เช่าเต็มจำนวนกันด้วยนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายสคบฉบับใหม่กำหนดให้เจ้าของหอพักต้องเรียกเก็บค่าไฟตามจริงห้ามบวกกำไรหากฝ่าฝืนอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแต่ประชาชนสามารถรับสิทธิ์นี้ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนยกเว้นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือเดิมไม่เกิน315บาทตามกำหนดการที่การไฟฟ้าได้แจ้งไว้ทีนี้หากพบการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนถ้าหากพบการเอาเปรียบสามารถแจ้งได้ที่ไหนล่ะก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลขคือ1166จำให้ขึ้นใจ1166สายด่วนสคบหากพบการเอาเปรียบแจ้งได้เลยหรือจะไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็ได้คือ1567 1567นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันบ้างโดยทางรัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัตินั้นมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอันนี้ให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเลยครับ
ซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นั้นไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอ

ประชาชนอาจจะต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้วยครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำอีกว่าผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคม2569หากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติก็ต้องดำเนินการให้มันแล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี่แหละครับโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการยื่นขอทบทวนหรือแก้ไขข้อมูลอันนี้ไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางรัฐบาลเองก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพุทธศักราช2569ที่ช่องทางที่เป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นนะครับก็เพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าและเฟกนิวส์ข่าวปลอมและมิจฉาชีพด้วยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลากันอีกแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6นาฬิกา56นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองร้องข่าววันนี้กับบุญมาศรีมาศนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเราต้องคุยเบาๆนะช่วงนี้
0: อะไรครับ
1: เขามีดราม่า
0: เขาไม่ได้มีดราม่าแต่ว่ามันท่านฟังก่อนที่คุณสุกัญญาจะไปทักเล่าข่าวหนึ่งข่าวให้ฟังแล้วกัน
1: ค่ะ
0: ก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเช้าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณสุกัญญานะครับจัดรายการข่าวยามเช้าคู่กับคุณเฟิร์สธราวุฒินะครับไม่มีอะไรแล้ววันนั้นมีข่าวว่าในพื้นที่ของสระแก้ว มีชายหนุ่มที่อาจจะมีอาการมึนเมายาเสพติดถือปืน2กระบอกแล้วก็ไปยิงหอกระจายข่าวเพราะว่าหนูหูจะนอนนั่นเองนะครับสืบทราบมาว่าสุดท้ายคือเขาฉี่เป็นสีม่วงปัสสาวะสีม่วงเพราะว่ามีอาการมึนเมายาเสพติดแล้วก็ตอนที่ยิงนั้นคือตอนที่ผู้ใหญ่บ้านกำลัง
2: จัด
0: กำล
2: ัง
0: เป
2: ิ
0: ด
2: หอก
0: กระจายข่าวช่วงเวลาประมาณ 6:25 นาที
2: ก็คือตีคล้องร้องข่าว
0: ตีคล้องร้องข่าวแล้ววันนั้นคนที่ลงเสียงตีคล้องร้องข่าวคือพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับ
1: เนี่ยค่ะคนนี้ก็เลยบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันเบาๆ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เราเป็นโจทย์พอดีเลย
1: นะคะ
0: แต่ว่าเมื่อกี้เป็นบุญมาศรีมาศนะครับจะได้ถูกตัวนะฮะ
1: คุณปูบุญมาศรีมาศนะคะก็จะเป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐนะคะที่หลายๆคนเนี่ยจะได้ติดตามกันด้วยเผื่อว่าบางท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจคุณปูบุญมาศรีมาศกับคุณพีเนี่ยก็จะไปขยายประเด็นในช่วงตีคล้องร้องข่าว
0: ที
1: นี้ลีลาการเล่าเนี่ยเขาก็จะมีลีลาของเขาอยู่แล้วเสียงเขาก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าจริงๆผู้ใหญ่บ้านจัดแต่พอบอกว่าเปิดประมาณ20นาทีและตีคล้องร้องข่าวค
1: ิ
0: ดว่าใช
1: ่
0: แล้วล่ะครับ
1: ใช่ค่ะอ่ะนะคะเราก็พักเรื่องของตีคล้องร้องข่าวมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะเหลือเวลา1นาทีนะคะ
0: ค
1: ุณสมยศแสวงนะคะคุณสิริมาเข้ามาคุณกาญจนาคุณสุนทรหนองน้ำขาวคุณสุชินคุณพงศักดิ์พงษ์นเรศนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาค่ะคุณออสคุณรามคุณเรียมคุณอัชรานะคะแล้วก็ยังมีคุณวันดีด้วยค่ะหลายท่านที่เข้ามานะคะวันนี้ก็จะไปทำบุญกันด้วยนะคะคุณมารีชุ่มเย็นฟังคุณปูบุญมาศรีมาด้วยนะคะคุณบุญชัยทหารคุณธงชัยสั่งปล้อง
0: ครับ
1: วันนี้ครบรอบ111ปีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: โ
1: อ้
0: มี
1: อาย
0: ุ
1: ย
0: ื
1: นนะมีครบรอบจังหวัดด้วยนะคะ
0: ไม่เคยรู้เลย
1: คุณอยู่จังหวัดอะไรนะสงขลา
0: สงขลา
1: ใกล้กันไหม
0: ก็มีครบไม่ได้ไกลกันมากประมาณ4ชั่วโมง
1: โ
0: สงขลาก็จะมีครบรอบ
1: ที่บ้านไม่ได้ไกลค่ะ4ชั่วโมงอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลเหรอ
1: ไกล
0: อารมณ์กรุงเทพไปจันทบุรี
1: โอ้ไกลอยู่จ้ะ
0: โอเคค
1: ่ะอ่ะคุณครับไม่น่าจะทันแล้วค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: จะคุยเรื่องข่าวของซีรีส์วายสักหน่อยไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันแล้วค่ะ
0: วันนี้เราสองคนคุณสุกัญญานะครับและผมพฤทธิ์แล้วก็

0: พี่โจสุวิทย์นะครับ
1: ค
0: พี่
1: ่
0: ส
1: ะ
0: ายชนลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่กับรายการข่าวเช้าทุกวันเวลา6:08 นวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพบมีการแก้ไขคะแนนผลสอบข้าราชการท้องถิ่น 5,129 รายส่งผลให้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันที
1: ทางการญี่ปุ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของประเทศสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเปิดโอกาสให้นักตบสาวดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่เตรียมลุยศึก CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ประตูราชสำราญรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านตะวันออกเวลา10 นาฬิกาเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9พระสงฆ์80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคน